ขยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมง

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

Radio ทั้ง iOS และ Android แล้วกดเลือกฟัง BP Radio เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงเพราะที่คุณชอบได้ที่ LINE ID FM 975เพลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

VIP Radio。คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ไลน์ ID FM 975

ณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงพร้อมที่คุณชอบได้ที่ไลน์ ID FM 975

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมง

พลงดี24ชั่วโมงที่ BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975คุณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio

ฟัง BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

0: ณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: ่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: ยูบายทรูซิมและแพ็คของคนเจนใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีด
3: เรียนกับยูฟรีคอร์ส AI จาก Google Gemini

0: ก็เลือกได้ตามใจ
1: whatever you want ทูจัดให้ you buy two แพ็คคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษจัดเต็ม you view ดีกว่า
2: ซิมและแพ็คของคนเจนใหม
3: ่เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญา

0: แท็กอัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

สวัสดีครับผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายวันนี้กับดีเจวินดิจิทัลนะครับที่ BP Radio นะครับทักทายกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยนะจ๊ะวันนี้เป็นวันหยุดของหลายๆคนอยู่นะครับวันนี้วันที่29เดือนกรกฎาคมนะฮะ2019วันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็คือวันอาสารหาบูชาตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาหลายคนคงจะได้มีโอกาสได้ไปทำบุญตักบาตรนะฮะไปไหว้พระต่างๆนานานะครับในช่วงเวลาของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญเนาะหยุดยาวต่อเนื่อง2วันพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาพรุ่งนี้ก็หลายๆหน่วยงานก็อาจจะกลับมาเปิดบ้างแล้วแต่บางหน่วยงานก็ยังปิดอยู่นะฮะแต่ว่าน่าจะเปิดแล้วแหละเข้าพรรษานี่เป็นเรื่องของวัดวาอารามของพระละนะครับลงมาเซฮายกันช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้ครับตอนนี้บ่ายโมงกับอีก50นาทีวันนี้มีข้อความเข้ามากันเพียบเลยนะฮะช่วงนี้แน่นอนฮะอยู่กับ True Detach เช่นเคยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้นะครับเลือกโปรโมชั่นแพ็คเกจที่ถูกใจเลือกซิมจาก True Detach กันได้เลยครับโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi นะครับมีเลือกกันหลากหลายศูนย์บริการ True แล้วก็ Detach ได้เลยครับและอยู่กับร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ด้วยนะครับร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำร้านยำที่มีมากกว่ายำนะครับทานครบ 1,200 บาทรับไปเลยนะครับในส่วนของร่มสวยๆ1คัน1อันนะครับจากยำปูม้า7ยอดได้เลยเฉพาะสาขาหลักเท่านั้นนะครับแล้วก็ร้านข้าวต้ม1บาทเจียวนะครับข้าวต้มบาทเดียวเติมเต็มความอร่อยกันได้ทุกๆสาขาทั้ง2สาขาครับแยกหลุยส์สันกำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คครับแวะไปเจอแล้วก็ใช้บริการกันได้เลยนะครับมาเซฮายกันช่วงบ่ายนี้นะครับใครมาถึงแล้วเซฮายกันได้นะครับมาลำอ่านข้อความกันดีกว่าวันนี้เข้ามาวันนี้ที่เชียงใหม่อากาศครึ้มๆนิดๆนะครับแต่อากาศก็ร้อนมันแบบเขาเรียกว่ามืดแดดฮะมืดแล้วอบอ้าวอ่ะเขาเรียกว่าไงร้อนแดดเหรอออบอ้าวแดด บอกไปถูกเหมือนกันนะฮะท้องฟ้าครึ้มๆนะฮะแล้วก็แต่ว่ามันมีความร้อนร้อนอยู่ถ้าอยู่กลางแดดแต่ถ้าว่าอยู่ในร่มก็สบายๆนะฮะทักมาตั้งแต่ช่วง11โมงแล้วสำหรับพี่ณัฐพงษ์องครักษ์นครนายกนะฮะขอเพลงความเจ็บปวดที่งดงามเวอร์ชันของเล็กโทสเปกด้วยนะครับพี่เขยครับพ่อ MJJR สวัสดีครับบอกว่าเมื่อเช้าส่งข่าวมานะฮะเกี่ยวกับกรณีของไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อเที่ยงเนาะมิยาบินะฮะบอกว่าที่ญี่ปุ่นแผ่นดินไหวใช่ไหมแหมก้อยลาดพร้าวสวัสดีวันพระใหญ่ครับพี่วินขอเพลงรักไม่ไหวแล้วโว้ยนะของโจอี้ภูวศิษฐ์นะฮะส่งน้องเหมียวมาหนึ่งตัวเบลเริ่มเทิมทีเดียวนะสำหรับก้อยนะฮะก้อยลาดพร้าวนะฮะพิสิทธิ์114ครับขอเพลงเกินเลยนะฮะแบทเชอร์เนาะก็เลยแบทเชอร์นะครับพี่เฟิร์สชลบุรีคนใกล้ตัววงทูครับดีเจทักทายด้วยกันละกันครับพี่อุดีพรางกูลทักทายพักบ่ายครับดีเจขอเพลงหน่อยครับเพลงอะไรก็ยอมของพิเศษโลโซก็ละกัน13สิงหาคมนี้ที่ร้านมดยิ้มลำปางครับโลโซมาหรอเดือนหน้า13สิงหาคมมดยิ้มลำปางใครอยู่ลำปางไปเจอพิเศษได้นะฮะก็มีบัตรเข้าชมนิดนึงเนาะที่ร้านที่ให้ร้านเล่านะในผับนะมดยิ้มลำปางนะจ๊ะวันนี้พี่อุดีทำงานไหมหยุดไหมฮะหยุดหนึ่งวันไหมนะครับพี่รับเหมาก่อสร้างสวัสดีครับขอเพลงหล่นหายระหว่างทางจ้านะครับพี่แสวงชัยขอเพลงถูกอยู่แล้วของมอสปาติพานด้วยนะครับพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์เซฮายครับขอเพลงหยุดเวลาของราฟฟี่นันซีด้วยนะครับแล้วก็พี่จอยสมนึกจากพังงาทักทายช่วงบ่ายร้อนๆครับดีเจนะครับกุ๊กไก่เกาหลีเซฮายด้วยกันครับช่วงนี้เกาหลีอากาศร้อนมากเลยโอ้โห38องศาท่ามกลางแดดทำงานกลางแจ้งเหงื่อหยดเป็นน้ำมันพลายเลยค่ะวันนี้ขอเพลงฤดูที่แตกต่างกันแล้วกันได้เลยจะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะจำโฆษณาชุดหนึ่งมาก่อนได้ไหมเหมือนของกิฟฟอรีนหรือเปล่าที่เขาปั่นจักรยานนะฮะแล้วเขาเอาไอ้ผ้าซับเหงื่อนะครับแล้วเขาบิดไอ้เหงื่อออกมาเอามาใส่ไอ้อะไรนะที่มันเป็นไอ้ยางรถเขาเรียกว่าอะไรโซ่รถอะฮะนะให้รถมันเคลื่อนต่อได้นะเห็นมาจำได้ไหมฮะพระเอกนางเอกเขาปั่นจักรยานนะครับปั่นจักรยานถีบไว้นะฮะแล้วก็แบบจักรยานมันดังอีดอัดอีดอัดอีดอัดอะไรเงี้ยฮะเขาก็จอดแล้วก็เช็ดเหงื่อปั๊บเอาน้ำเหงื่อนะบิดลงนะครับในส่วนของโซ่ไปได้เฉยเลยนะฮะใครครีเอทนะฮะพี่เล็กแกรงระยองสวัสดีครับขอเพลงขวดน้ำตาของเน็ตวาสนาเด็กละกันนะฮะพี่บอยพัทลุงทักทายครับดีเจวินดิจิทัลช่างฟอร์ดมาด้าและพัทลุงรายงานตัวครับยินดีให้บริการวันนี้มีรถสีแดงสดใสของฟอร์ดมาจอด1คันนะฮะอากาศครึ้มๆครับในตัวเมืองพัทลุงนะเสียหายเข้ามานะครับพี่โอ้นะฮะทักทายช่วงบ่ายครับโอ้ไม่ก็ดีเจครับขอเพลงด้วยตัวเราเองของพี่เสกละกัน
วันนี้พี่น้องชาวอิสลามทุกคนจะไปเวียนเทียนเดี๋ยวอย่าแกงอย่าแกงนะฮะอิสลามไปเวียนเทียนวะนะครับอิสลามจะไปกินโรตีนะนะฮะสวัสดีค่ะดีค่ะดีเจขอเพลงหน่อยโดดเดี่ยวด้วยการเกสโนวานะครับจากอเมเซไฮมานะครับทักทายด้วยพี่บอยครับสวัสดีครับตอนนี้ทักทายตอนบ่ายครับขอเพลงรถเธอคนเดียวเท่านั้นของ Yesterday เข้ามาด้วยนะครับพี่เพชร PN Water ทักทายตอนบ่ายครับอากาศร้อนๆครับขอเพลงมานะมานีเข้ามาด้วยละกันนะฮะแล้วก็ก้อยบอกว่าฝากเพลงรักไม่ไหวแล้วโว้ยนะมอบให้กับจูนกันละกันนะฮะจูนเขาเลิกราแล้วจะก้อยเธอจะไปวุ่นวายอะไรกับเขา พี่ต๋องสวัสดีครับขอเพลงลมเวอร์ชันพี่หนุ่มกลาหน่อยฮะก็เวอร์ชันพี่หนุ่มกลาไงพี่เออนะฮะแล้วก็กระป๋อมนนทบุรีสวัสดีครับนนทบุรีร้อนอบอ้าวมากๆเลยขอเพลงน้ำเช็ดน้ำตาของแคลฟด้วยกันละกันนะฮะได้เลยนะครับพี่ดีบอกว่ามาทำงานอยู่ครับพรุ่งนี้หยุดครับเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวทำงานงงเหมือนกันนะอุดีพลังกูนี่นะพี่ดาวินซ่าเดอะคอฟทักทายนะครับพี่วินนะเซฮายด้วยพี่สุภัทรนะครับทักทายตอนบ่ายครับเนี่ยขอความมากันเพียบทีเดียวนะแล้วก็มีพี่หนุ่ยสกรีนโอ้หายหน้าไปนานมากพี่หนุ่ยสกรีนทักทายตอนบ่ายครับดีเจวินขอเพลงแสงสุดท้ายบริสแลมกันละกันสบายดีนะพี่เนาะหลายคนเปิดอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ทักเฉยๆนะฮะหลายคนเปิดฟังอยู่เหมือนเดิมนะครับทั้งวันทั้งคืนแต่ว่าไม่ได้ทักเฉยๆคือฟังอยู่นั่นแหละมากันหลายข้อความทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะทยอยเปิดเพลงให้คุณฟังได้ฟังกันตอนนี้บ่ายโมง55นาทีครับวันนี้29กรกฎาคมนะครับคิดว่าหลายคนน่าจะทานข้าวกันเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงกันดีกว่าพี่หนุ่ยว่าสบายดีครับดีเจนะฮะสบายดีไม่ได้หายไปไหนนะครับ

เอาละมาเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวเราค่อยหาข่าวต่างๆเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับอยากฟังเรื่องอะไรอยากได้เจอเล่าเรื่องอะไรก็บอกมาได้ข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองทั่วไปนะฮะเรื่องต่างๆน่าสนใจทักทายเข้ามาเดี๋ยวจะได้เปิดให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังกันนะฮะเล่นให้ฟังกันนะฮะเล่นเพลงนะฮะแต่คนถามว่าทำไมต้องเป็นเล่นด้วยเล่นคือกดปุ่มเพลงเมื่อก่อนเขาใช้แผ่นซีดีไงบอกว่าเดี๋ยวจะเล่นให้ฟังเล่นฟังหรือว่ากดใส่แผ่นซีดีปุ๊บแล้วกดปุ่มเพลงฮะเล่นเพลงเดี๋ยวนี้เป็นคอมพิวเตอร์เนาะคนเพลงนี้ครับเกินเลยครับเงินจากแบทเชอร์ที่ฝากไว้เดี๋ยวขอเตรียมเพลงก่อนนะครับมา

ย่าคิดอะไรเกินเลยเลยไม่ดีเลยนะครับแหมเดี๋ยวตั้งเพลงก่อนเนาะเดี๋ยวหาอะไรมาคุยกันนะครับพี่ดาวินซ่าบอกว่าวันหยุดยาววันหยุดยาววันหยุดยาวของคนอื่นนะครับเขากลับบ้านเขาวัดทำบุญกันแต่เราเนี่ยไม่ได้กลับบ้านนะครับเหมือนคนอื่นนะฮะก็ได้ทำงานอยู่ทำงานอยู่แต่ในวัดฟังเพลงชิวๆไปพี่ดาวินซ่าทำงานในวัดทำอะไรอ่ะทำอะไรในวัดฮะทำงานในวัดนะจ๊ะสวัสดีพี่คุณนัทด้วยกันรายการทักทายนะฮะเอาเพลงเข้าป่าแล้วครับแม็กเจนมานาด้วยแล้วกันนะครับทักทายพี่หมอด้วยแล้วกันนะครับเซฮายด้วยนะฮะทักทายช่วงบ่ายครับกำลังเดินทางจากชุมพรย้ายไปสุราษฎร์ครับขอเพลงอย่าคิดมากของกระจรศักดิ์แล้วกันไม่เอาหน้าอย่าคิดมากนะฮะ

ักครู่เปิดให้นะครับขอฟังกันนะฮะเดี๋ยวเราเปิดเพลงเซตแรกกันก่อนครับเดี๋ยวจะขอตั้งเพลงแป๊บนึงตอนนี้ไล่เรียงคิวเพลงก็ให้เพลงของตัวเองอ่ะที่ขอไว้อ่ะของโจอี้อ่ะเพลงเต็มยังไม่มานะมายังเอ่ยมันมีแต่รวยไม่ไหวแล้วโว้ยรักไม่ไหวแล้วโว้ยนี่ยังไม่มีนะฮะมันเป็นแค่ครึ่งเพลงรักไม่ไหวแล้วโว้ยติดตามเพลงใหม่ของโจอี้เร็วๆนี้นะกับเพลงเต็มนะฮะยังไม่ปล่อยเพลงเต็มมามีแค่ท่อนเดียวเออยังไม่มีเพลงเต็มมาบางเพลงเขาปล่อยตัวอย่างมาก่อนไงปล่อยแค่ท่อนกลางมาก่อนอะไรเงี้ยเออว่ารอติดตามเร็วๆนี้ซึ่งเมื่อไหร่ไม่รู้จะปล่อยมาเอาเพลงอื่นรักไม่ไหวแล้วโว้ยนี่เพลงเต็มยังไม่มีครับมีแค่30วินาทีท่อนเดียวนะฮะรอก่อนเอาเพลงอื่นหรือเอาฟังท่อนเดียวไหมพี่ดาวินซ่าบอกว่าแกะสลักไม้ครับดีเจโอ้สวยจังเลยพี่โอ้ยคนที่เป็นช่างงานช่างนี่เขาใช้งานฝีมือนะแกะสลักไม้สวยๆนะครับเป็นอะไรอะเป็นเกี่ยวกับในวัดเนาะงานศิลปะเนี่ยฮะรู้ป่ะนี่ครับเนาะก้อยไม่ชอบอะไรที่เต็มๆอ๋อก็เลยเป็นคนไม่เต็มบาทใช่ไหมฮะพี่นัทบอกว่าเมื่อวานนี้พี่นัทบอกว่าเมื่อวานนี้ไปเดินป่าที่เขาไม้แก้วมาครับบีเจโอ้เนี่ยเขาดูหนุนซีไปชมบรรยากาศที่เขาไม้แก้วมาวันนี้พี่นัทร้านแบบโรงเรียนปิดใช่ไหมครับปิดอยู่ใช่ไหมนี่ส่งบรรยากาศมาไปเดินเขาเพราะว่าหยุดยาวหลายวันไงราชการหยุดหลายวันโรงเรียนปิดหลายวันก็เลยไปเขาเรียกว่าเดินขึ้นเขาซะหน่อยบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติเลยเดี๋ยวนี้ในหลายเส้นทางเนี่ยก็จะทำเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเนาะนะตามเขาตามป่าตามที่สูงๆต่างๆก็จะมีเส้นทางที่สามารถเดินชมบรรยากาศแต่ว่าต้องแข็งแรงนิดนึงนะฮะที่เชียงใหม่นี่ก็เยอะเพราะทางภาคเหนือเนี่ยจะมีภูเขาเยอะไงคนก็นิยมไปพี่บงใบไม้ก็ไปเหมือนกันพี่บงยุงในโอ่งนะฮะหลายคนก็ไปเดินขึ้นเขาขึ้นป่าก็ได้ไปกัดอีกฟิลหนึ่งเหมือนกันนะครับหลายคนก็ไปชอบบางคนก็ไปพักแรมนะแต่ว่าต้องแข็งแรงหน่อยถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงนี่อาจจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆได้โดนยุงกัดลิ้นไรต่างๆหรือว่าพวกอะไรนะที่มันเป็นตัวที่มันยืดๆนะที่มันดื้อๆนะมันจะดีดมาใส่แข้งใส่ขาได้นะสำคัญเลยนะจ๊ะนะก็ว่าไม่เป็นไรฝากให้จูนฟังก็พอท่อนเดียวก็ได้อะรักไม่ไหวแล้วโว้ยส่งจูนมาให้นะฮะจูนนี่จูนอวดผิวสวยนะครับท้าแดดนะฮะโอ้โหดูสิแต่งตรงแต่งตัวนะฮะนะครับพี่นาวินซ่าบอกว่าดีเจครับวิหารไม้สักทั้งหลังเลยนะดีเจโอ้โหวัดบ้านเจียงแม่แจ่มครับวันนี้แดดกำลังดีเลยอ๋อวันนี้แดดดีที่แม่แจ่มเนาะทักทายทางแม่แจ่มด้วยแล้วกันนะครับทางแม่แจ่มเนี่ยเขามีศิลปะหัตถกรรมเขาเรียกว่าอะไรนะฮะวิจิตรบรรจงเยอะนาเยอะแยะเลยเป็นอำเภอแม่แจ่มเป็นอำเภอที่อยู่ในหุบเขาคุณฟังอยู่ในป่าอยู่ข้างในดอยอินทนนท์นู่นเลยถ้าจะไปก็ต้องขึ้นไปทางยอดดอยอินทนนท์นะฮะแล้วจะมีทางแยกเข้าไปลึกลับซับซ้อนมากข้างในก็จะเป็นหมู่บ้านในหุบเขาก็จะมีบ้านมีประชาชนมีร้านค้าต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีวัดวาอารามต่างๆนะครับเมื่อก่อนเคยมีอำเภอร่วมกันกับอำเภอกาลยานิวัฒนาแต่มันไกลเกินไปเนาะกาลยานมันจะแยกไปทางอำเภอปายแม่ฮ่องสอนละซึ่งมันไกลมากเลยนะฮะก็เลยแยกกันไปเลยนะอีกฝั่งหนึ่งก็ลงไปทางอำเภอฮอดอีกเส้นหนึ่งก็ไปทางลงแม่ฮ่องสอนที่เป็นทางอะไรนะดอกบัวตองนะฮะได้นะฮะก็เป็นเส้นลึกลับซับซ้อนนิดนึงนะฮะค่อนข้างจะไกลหน่อยนะฮะนี่ครับพี่โอว่าไงวิหุนวิหารวิคูณวิบวกวิลบได้ไหมฮะต้องหารเท่านั้นพี่คูณบวกลบไม่ได้ต้องลบเท่านั้นต้องหารเท่านั้นฮะทักทายพี่สน S99 รายการทักทายครับวันนี้พี่สนไปทำงานไหมพี่สนฮะจะเข้าพรรษาแล้วนะครับ S99 หยุดก่อนนะฮะพี่ชิดเชเรโตจากเกาหลีสวัสดีครับทักทายบอกว่าฟังทุกวันนะครับแต่ที่โรงงานออกกฎให้ใหม่ห้ามเล่นโทรศัพท์ขอเพลงกิ่งทองใบตำแยสุขูแล้วพี่ฟังยังไงฮะเปิดทิ้งไว้เหรอฮะเปิดทิ้งไว้ใส่หูฟังใช่ไหมฮะก็ได้นะถ้าเขาห้ามนี่ก็ต้องใส่หูฟังนะฮะเอาหูฟังแอบสดตัวนี้มันมีหูฟังบลูทูธเนาะก็ใส่กระเป๋ากางเกงหรือว่ายัดไว้สักทีหนึ่งก็ใส่หูฟังบลูทูธเล็กๆฟังเข้าไปจะได้ไม่เหงาระหว่างทำงานนะฮะโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะฮะสวัสดีสาวดื้อนครปฐมเลยกันนะจ๊ะดื้อมาแล้วฝนตกกันไหมคะนครปฐมถล่มแล้วจริงเหรอฮะโอ้นครปฐมถล่มแล้วหรอถล่มต้อนรับดื้อตื่นนั่นแหละเดี๋ยวจะไปหลับต่อแล้วใช่ไหมพี่สุนทรทำงานอยู่นะฮะบอกว่าดีเจครับยาวไปจ้าตอนนี้พี่สุนทรทักมานะฮะกำลังขับรถอยู่ตำบลเสม็ดเหนือครับบางคล้าฉะเชิงเทราครับท้องฟ้าครึ้มนิดนึงนะฮะกำลังเดินทางขับรถกันอยู่ครับนะฮะมาเซย์ไฮกันหลายข้อความเลยทีเดียววันนี้ทั่วประเทศไทยที่ฟังอยู่นะครับเดี๋ยวเปิดเพลงพร้อมๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเลยกันโซดิต้านะครับแรงนี้กินเหล้าก่อนครับดีเจพรุ่งนี้เขาจะเข้าพรรษาต้าบอกว่าดีเจครับเข้าพรรษาเรื่องราวของพระครับไม่ได้เกี่ยวกับคารวาส
กับชาวบ้านนะฮะพี่สดพี่เจครับวันนี้หยุดครับ29-30งดขายก็อ๋อก็ว่าเมื่อคืนนะพี่เมื่อคืนในเมืองเชียงใหม่เงียบนะมกปกติแล้วดึกๆมาเที่ยงคืนนะฮะที่1ที่2เนี่ยมันจะมีพวกวัยรุ่นเนาะที่เขาเหมือนกับประมาณว่าเลิกจากร้านเหล้าแล้วฮะเพื่อที่จะไปเพื่อจะกลับบ้านกันบางคนก็ขับรถสำเร็จเฮมเบาเบิ้ลรถบึ้นบึ้นนะฮะตามถนนใหญ่ต่างๆเมื่อคืนเงียบกริบเลยร้านเหล้าเมื่อคืนเขาเปิดไหมปิดเนาะไม่แน่ใจนะฮะวันนี้แต่วันนี้จะเงียบกว่าเดิมอีกวันนี้พรุ่งนี้นะก็จะเงียบกันนะครับกว่าเดิมมีบางร้านชิ่งปิดก่อนละนะฮะดื้อตื่นเช้านะดีเจตื่นประมูลแล้วก็มาหลับต่อค่ะเป็นบุคคลตัวอย่างจริงๆนะฮะตื่นมาปั๊บทำบุญปั๊บหลับต่อเย็นมากินเหล้าต่อกลางคืนนะฮะกินเหล้าต่อเช้ามาทำบุญนะฮะวิถีชีวิตวนกันไปสำหรับสาวดื้อนะฮะ เป็นสาวเมรีนะฮะมาฟังเพลงจาก Yesterday ดีกว่านะครับที่ฝากไว้

รักเธอคนเดียวเท่านั้นครับเพลงนี้จากนี่เลยนะฮะ Yesterday นี่นะครับเป็นเพลงชิลเลยนะครับทักทายมาร์คคุงด้วยแล้วกันนะฮะมาร์คคุงมาแล้วว่าทักทายครับดีเจวินขอเพลงรับได้ทุกอย่างเวอร์ชันโคเวอร์ของพี่ฟุกไอ้น้ำกันแล้วกันฟังไปทำงานไปเหมือนเดิมครับช่วงบ่ายช่วงนี้มาร์คคุงจะมากลางวันแทนนะกลางคืนจะไม่สะดวกเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยนะฮะส่งเวอร์ชันอันนี้เข้ามานะครับพี่สนว่าดีใจครับถึงแม้จะเป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาแต่ก็ตุนเหล้าไว้เยอะแล้วฮะวันละนิดวันละหน่อยก็ชื่นใจแล้วนะฮะวันนี้อยากกินข้าวซอยเนื้อครับเดี๋ยวไปดู

หรือเปล่านะฮะบางร้านอาจจะหยุดนะบางร้านอาจจะหยุดนะครับคุณฟังตอนเนี้ยเมื่อกี้พี่สนตอนเที่ยงเมื่อกี้เดจวินเอาไอ้คนละครึ่งไปใช้อ่ะมันจะเหลืออยู่ร้อยสองสามร้อยรีบไปซื้อของกัดก้อมนะฮะได้ผลมงผลไม้ได้แกงมาหลายถุงทีเดียวนะฮะ เดี๋ยวมันจะหมด30-31นี่ฮะต้องรีบใช้ให้หมดก่อนมี2บัญชี2 account ก็รีบเอาไปใช้มาอย่างไรก็ได้ของมาเก็บไว้ในตู้เย็นเนาะหลายอย่างนะจ๊ะมาเดี๋ยวมาฟังเพลงกันก่อนดีเจขอตั้งเพลงแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยหาข่าวมาคุยกันเนาะดีเจว่าตอนนี้คิวมันน่าจะเต็มแล้วนะเดี๋ยวขอตั้งเพลงอีกแป๊บนึงเดี๋ยวจะมาประกาศว่ามีเพลงอะไรบ้างที่ใส่ในโปรแกรมเอาไว้นะครับเนาะเดี๋ยวขอตั้งเพลงนึงเดี๋ยวดูในโปรแกรมเดี๋ยวถ้ามันเลยก็เอาตามที่มีอยู่ก็พอเดี๋ยวมันจะเยอะเกินนะฮะเป็น30-30เพลงแล้วมั้งดูท่านะฮะบ่าย 2:11 นาทีนะครับอยู่กับ True Detect นะฮะแล้วก็ร้านยำบุมาจัดยอดนะฮะอะไรก็ยอมสิเสกโลโซนะครับ

หนึ่งเพลงเลยนะครับจากพี่เสกโลโซนี่ถ้าให้เลือกสุ่มเพลงมานี่โอ้โหเพลงไหนก็ดีหมดเลยเนาะแต่เราฟังมาตั้งแต่สมัยอดีต20กว่าปีที่แล้วเลยของเสกโลโซทุกเพลงคือความใหม่ดีทุกเพลงเลยนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยพี่เสกนะฮะตัวแม่ตัวพ่อมาเต็มทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะอ่านชื่อเพลงแป๊บนึงได้ไหมว่ามีเพลงอะไรบ้างที่คุณฟังส่งมาสำหรับใบนี้นะครับเราจะไล่ไปตามคิวเพลงเนาะมากันเยอะๆอาจจะมีสลับตำแหน่งคิวเพลงบ้างจะได้มีจังหวะที่เข้ากันบางเพลงอาจจะถอยไปเป็นหลังๆหน่อยเดี๋ยวมันจะแหวกแนวนะครับอย่าโกหกฉันจะทำอย่างนั้นได้ไหมแค่เริ่มต้นประโยคก็กินใจแล้วนะคำว่าโกหกนี่นะเวลามันอยู่กับใครนะมันก็จะทำให้เราไม่เชื่อใจตลอดการคุณฟังใช่ไหมที่จะมีเรื่องเราจะเล่าให้ฟังนะครับเมื่อก่อนตอนที่ดีเจอยู่ที่ออฟฟิศที่เก่านะฮะอันนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะขอเล่าได้ปะขอเล่านะสมัยก่อนตอนที่จัดรายการที่อีกช่องนั่นแหละช่องเดิมอะฮะช่อง98 Happy Time อันนี้ไม่ได้เคยเล่าให้ใครฟังนะนะฮะเมื่อประมาณสัก 7-8 ปีแล้วนะมีน้องคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะครับเขามาสมัครงานนะฮะเขามาสมัครงานแล้วทีนี้เขาก็เป็นเจ้าที่ตำแหน่งแบบว่าบัญชีไม่ใช่บัญชีธุรการสิธุรการเกี่ยวกับเอกสารอะไรเงี้ยครับฮะดูภายนอกแล้วก็ปกตินะเป็นคนปกติเป็นผู้หญิงนะฮะก็มาทำงานปกติแล้วทีนี้หลังๆมาเนี่ยรู้สึกว่ามีอะไรแปลกเยอะแยะมากมายนะฮะเยอะแยะมากมายนะมีเหมือนกับเก็บซ่อนงำอะไรไว้สักอย่างนะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งนะฮะวันหนึ่งเนี่ยนะครับเขาเนี่ยบอกว่าเนี่ยจะลาออกละบอกอย่างนี้นะจะลาออกละนะฮะแล้วก็ถามว่าจะออกไปไหนพอดีได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมแล้วเขาบอกไงนะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมแล้วนะฮะเราก็บอกว่าหรอไงอ๋อก็โอเคนะนะทุกคนก็ยินยอมพร้อมใจก็ออกนางก็บอกว่าจะไปทำงานที่อะไรนะธกส.มั้งธนาคารเพื่อการเกษตรอะไรเงี้ยลงทุนทำเอกสารแบบว่าสมัครงานมีใบตอบรับเนี่ยได้การตอบรับจากธนาคารมาแล้วเขาให้ไปเริ่มงานนี่แล้วก็โอเคก็เซ็นใบลาออกคุณฟังใช่ไหมไปเช็คข้อมูลดูนะครับปรากฏว่าไม่มีข้อมูลนางปลอมทุกอย่างหมดเลยปลอมแม้กระทั่งวุฒิที่เข้ามาสมัครที่แฮปปี้ไทม์มาก่อนเรื่องจริงอันนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะฮะปลอมแม้กระทั่งวุฒินะฮะที่มาสมัครแฮปปี้ไทม์ไม่เคยเรียนจบจริงนะฮะแล้วก็ปลอมแม้กระทั่งสถานที่ทำงานใหม่และคุณถามว่าทำไปเพื่ออะไรงงนะฮะและที่หนักกว่านั้นคืออันนี้ขออนุญาตเล่านะฮะมีแฟน 2-3 คนแล้วก็มีช่างที่ทำงานด้วยเกือบจะได้เป็นผัวแรงมากดีเจทำไมเราเอามาเล่าทำไมเนี่ยก็อยากให้ฟังว่ามันว่าคนแบบเนี้ยคำว่าโกหกมันมีทุกที่ทุกทางจริงๆนะฮะเขามีแฟนหลักอยู่แล้ว1คนนะฮะแล้วมีแฟนที่มารับมาส่งอีกคนนึงแล้วกำลังจะได้ผัวอีกคนนึงนะที่ทำงานที่สถานีตรงนี้แรงมากนะฮะ เอามาเล่าให้ฟังนะครับว่าแบบนี้ก็มีด้วยนะคนเราบางครั้งบางทีเราดูภายนอกเราดูไม่ออกเลยดูน่าเชื่อถือเหมือนก้อยไงดูน่าเชื่อถือนะครับนะไปขายหมูปิ้งเนี่ยน่าเชื่อทงเชื่อถือแต่ความจริงข้างในเนี่ยมีแต่การหลอกลวงอะไรต่างๆมากมายเพราะเนี่ยเราดูใครบางครั้งบางทีเนี่ยดูภายนอกดูไม่ออกนะต้องดูภายในแล้วก็ต้องเข้าใจอยู่ในนั้นไปจะรู้เองลำไยอีกละ ทรงเดียวกับลำไยแหละพี่สุนทรทรงนั่นแหละนะฮะประมาณนั้นแหละนะฮะ พี่โอสุนทรวัลดีเจครับร่านมากร่านเหมือนลำไยหรอใช่ร่านเหมือนลำไยนะฮะทุกคนจับโป้กันนะฮะทุกคนพยายามจับโป้กันในออฟฟิศเพราะว่าวันนั้นเนี่ยแฟนเข้ามารับเนาะอีกวันนึงอีกคนมารับแรงไหมอีกคนนึงมารับนะฮะแล้วก็แบบผู้หญิงในออฟฟิศมันก็เมาส์กันไงแล้วก็ฟังเหรอไงเมื่อวานไม่ใช่คนนี้มารับนะพวกมึงเลยนะเมื่อวานไม่ใช่พวกนี้คนนี้มารับอีกคนนึงแอบส่องอยู่นะฮะเขาก็แบบว่ามีความแบบเมาส์บอยกันเนาะไม่ว่าไม่ใช่คนนี้นะอีกคนนึงเปล่าไม่คนอีกคนนึงอะไรเงี้ยครับมีการสลับตำแหน่งนะฮะนะครับเอามาไล่ฟังนะครับดีเจได้ชอบนินทาชาวบ้านเนาะนะฮะก็นินทานะฮะดีเจครับเล่าขาวฮาหลุนครับเล่าข่าวอะเล่าข่าวฮาหลุนครับยูทูบเบอร์ที่หายตัวไปเดี๋ยวสักครู่จะไล่ให้ฟังเลยกันละกันนะแป๊บเดียวกันละกันนะแหมพี่เฟิร์สบอกว่าโก

เก่งไม่เป็นไรถ้าสวยให้อภัยมันจะมาหลอกเอาตังค์กันสิพี่มันจะมาหลอกเอาตังค์กันสิน้องเนี่ยนะฮะนะครับดีเจแรงมากเลยมันเล่าให้ฟังนะฮะเขาทำงานการรถไฟมาก่อนไม่เขาเป็นไงพี่อ๋อสลับรางเก่งนี่แหละฮะสลับรางเก่งวะแหมเรื่องจริงคือผู้ฟังรู้ไหมหลังจากที่เขาหายจากที่ทำงานไปแล้วนะฮะไม่มีใครติดต่อได้อีกเลยเขาปิดเฟซปิดไลน์เลยหมดเลยก็เป็นประสบการณ์ที่ทุกคนในออฟฟิศรู้กันแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่แบบตลกตลกกึ่งแบบฮ่าๆดีเอามาเล่าให้ฟังเอามาเล่าให้ฟังนะฮะเดี๋ยวมีเพลงอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังอันนี้เพลงลมของกลานะครับขอเช็ดน้ำตาของคลาสนะครับมีหยุดเวลาของรัฟฟี่แนนซี่นะครับมีถูกคนใกล้ตัวครับมีถูกอยู่แล้วนะฮะของมอสปฏิพานนะฮะมีกดน้ำตาของเน็ตวาสนาด้วยนะฮะมีรับได้ทุกอย่างจากฟลุ๊กไอน้ำนะครับมีวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าจากแม็กเจวานาด้วยนะฮะมีฤดูที่แตกต่างนะฮะหล่นหาระหว่างทางด้วยตัวเราเองอย่าคิดมากนะฮะโดดเดี่ยวด้วยกันกิ่งทองใบตำแยแสงสุดท้ายมันๆแล้วก็ปิดด้วยมานะมานีนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15 16เพลงนะฮะไม่ต้องขอเพิ่มแล้วนะจ๊ะไม่ต้องขอเพิ่มแล้วเด้อนะฮะตอนนี้ค้างอีก16เพลงนะครับเดี๋ยวจะหาข่าวให้ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจกันในหลายประเด็นนะพี่สุนทรเนาะนะครับพี่สุนทรว่าดีใจครับเอาข่าวร้านๆได้ไหมชอบนะฮะนะครับอ๋อเพลงของก้อยอ่ะงั้นเปิดให้ก้อย1เพลงก้อยเพลงตัวเองมันไม่ใช่มีเพลงเต็มเอาไป1ท่อนมา

มีแค่นี้ครับท่อนเดียวก้อยแค่นี้พอจบนะฮะเดี๋ยวรอเพลงเต็มมาจะเปิดให้ฟังเขายังไม่มาเลยที่ Facebook เขายังโพสต์ว่ารอเร็วๆนี้ยังไม่ปล่อยเพลงเต็มนะรอติดตามนะฮะสำหรับโจอี้ภูวศิษฐ์นะรอติดตามแล้วกันนะครับพี่เขยบอกว่าดีเจครับเมียบีบอกขอบคุณค่ะเมื่อเช้าพี่เขยลำพูนส่งอะไรนะส่งเขาเรียกว่าเป็นข่าวนะครับที่แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นนะอาคารพังถล่มเสียหายดิจิวินก็เลยบอกว่าแล้วแฟนพี่เขยลำพูนเป็นไงบ้างล่ะฮะมิยาบิปลอดภัยไหมมิยาบินักแสดงนำหนัง AV นะเมื่อก่อนเนี่ยเคยอยู่กินฉันสามีภรรยากับพี่เขยลำพูนมาก่อนนะฮะก่อนที่พี่เขยจะกลับมาบ้านเพราะว่าต้องมาทำสวนลำไยนะฮะพอดีทางบ้านฮ้องปิกบ้านนะครับก็เลยต้องมาทำสวนลำไยที่บ้านสังกำแพงนะฮะก็เลยต้องรีบกลับมาก็เลยอยู่ในสถานะเขาเรียกว่าห่างกันชั่วคราวของมิยาบินะฮะพี่เจนี่ก็เป็นเรื่องเนาะนะแต่งเรื่องนี้เป็นเรื่องนะฮะทักทายทางแชทนะครับมีเข้ามากันในช่วงเวลานี้นะครับพี่อะไรนะทักทายครับจากพี่บอยตุรกีนะครับฟังทุกวันนะจ๊ะแต่ไม่ได้ทักทายเฉยๆโอเคครับหลายคนเปิดประจำนะแต่ว่าไม่ได้เซย์ไฮเข้ามาเนาะนะครับก้อยบอกว่าเมื่อกี้เพลงเมื่อกี้ฝากกับจูนด้วยกันละกันนะครับดีเลยจ้ะนะฮะก้อยจูนบอกว่าเขาไม่ชอบเขาชอบคนแบบว่าผอมๆกว่านี้ฮะเป็นลดน้ำหนักได้ไหมเดี๋ยวโอพีโอเดี๋ยวรอเรื่องนี้ให้ฟัง

0: ฟังเมื่อไหร่ก็ยังพร้อมเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะครับเพลงที่มีชื่อว่าลมนะฮะจากหนุ่มกะลาได้ครับทักทายพี่แบดคอมพานีด้วยกันละกันนะครับมา
1: ลมไม่ลมเจ้าผ่านผ่าน
0: มาชวนคุยกันจะได้ไม่เหงากันเนาะในสำหรับบ่ายวันนี้นะครับเดี๋ยวจะขอไปไล่ดูข่าวก่อนมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างวันนี้นะครับที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะฮะคุณผู้ฟังครับมีข่าวออกมาเมื่อช่วงเที่ยงเมื่อกี้นะครับว่าเจ้าที่ทหารนะฮะเหยียบกับระเบิดอีกแล้วนะครับที่ชายแดนนะครับเจ้าที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดเหยียบกับระเบิด PMN ขาซ้ายขาดอุ้ยสาหัสนะฮะชายแดนสระแก้วเขมรนะครับหลายคนน่าจะเห็นข่าวมีการแชร์เมื่อช่วงเที่ยงเมื่อกี้นะครับก็เจ้าที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดเหยียบกับตัวของระเบิดตัวนี้เมื่อเวลา 11:00 นนะครับก็ที่ตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอารัญประเทศเป็นการเร่งด่วนนะครับก็บอกว่าหน่วยปฏิบัติการตรงนี้เข้าปฏิบัติการในพื้นที่นะฮะในบ้านหนองจานซึ่งเป็นพื้นที่นอกแนวพื้นที่หน่วยควบคุมนะครับพื้นที่เนี่ย 80,000 กว่าตารางเมตรปัจจุบันสามารถดำเนินการเก็บกู้ตรวจสอบได้แล้วประมาณ 60,000 กว่าตารางเมตรก็คือหมายถึงว่าเจ้าที่เขาน่าจะมีหน้าที่ในการเก็บกู้ระเบิดนะครับเราไม่ไปพลาดเหลืออีกประมาณแค่หมื่นตารางเมตรเองคือเขาจะมีวิธีการเก็บกู้เนาะเดินหรือว่าใช้อุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆแล้วมันน่าจะมีบางจุดที่มันมีระเบิดที่มันยังค้างอยู่นะฮะยังค้างอยู่มัน 18,000 ตารางเมตรระหว่างปฏิบัติงานจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นะฮะเจ้าที่สำรวจทางเทคนิคนะฮะสังกัดพันทหารมานะครับได้เข้าทำการสำรวจนะครับในพื้นที่ตรวจพบทุ่นระเบิดชนิด PMN ครับซึ่งเป็นระเบิดเก่าจึงได้ดำเนินการตรวจสอบบริเวณโดยรอบเพื่อกำหนดเขตของแนวทุ่นระเบิดนะฮะแล้วก็เมื่อเวลา 11:00 นเจ้าที่ก็ได้เหยียบกับทุ่นระเบิดชนิด PMN ส่งผลให้เกิดการระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะฮะโดยขาซ้ายขาดทันทีนะฮะขาขวารับบาดเจ็บอย่างหนักนะฮะสะเก็ดระเบิดมีอาการบวมและบาดแผลรุนแรงขาที่แขนซ้ายมีบาดแผลชะกันจากสะเก็ดระเบิดโอ้ตายนะฮะทันทีผู้บาดเจ็บรู้สึกตัวในช่วงแรกหลังเกิดเหตุครับภายหลังเกิดเหตุชุดปฏิบัติการได้สั่งยุติทันทีภารกิจทันทีทั้งหมดนะฮะพร้อมเร่งให้ช่วยเหลือแล้วก็ลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอรัญประเทศนะฮะเดี๋ยวเหตุการณ์เดี๋ยวสถานการณ์จะได้แจ้งให้ทราบกันต่อไปนะฮะคุณฟังโอ้ตายแล้วนะฮะมันคงยังมีอยู่แหละว่านะยังมีอีกมากมายหลายจุดหลายพื้นที่นะคุณฟังฮะมาฟังเพลงฟังข่าวด้วยกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวอัปเดตให้คุณผู้ฟังทราบนะครับเนาะขอใช้น้ำตาครับที่ฝากไว้ด้วยครับ

นี้คือเพลงที่มีชื่อว่าขอชิ้นน้ำตาครับงานจากพี่แบงค์แคลร์ที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับนะฮะนี่ฝากมานะฮะพี่เคยว่าดีเจครับมีแฟนรายการ BP Radio เยอะเลยมีแนวคิดไม่ครับดีเจจะมีตติ้ง FC BP Radio พบปะกินข้าวสังสรรค์กันนำทีมโดยดีเจนะฮะดีไหมแหม FC มากมายนะฮะที่ฟังกันอยู่นะฮะจะได้พบปะเจอกันอย่างนี้แหละฮะว่ากันไปตอนนี้ก็พบปะในโซเชียลไปก่อนแล้วกันนะฮะพบปะในโซเชียลไปก่อนแล้วกันจริงๆเรามี Facebook กลุ่มนะฮะคุณผู้ฟังสามารถไปดูได้พี่เลิฟเป็นแอดมินอยู่นะฮะเสิร์ชค้นหา Facebook นะครับ BP Radio แฟนคลับนะฮะวันก่อนเห็นดารินดาโพสต์ภาพรัวๆบอกว่าดีเจชอบแกงว่าดำไม่เห็นดำเลยค่ะนะฮะนางก็ไปเป็นดาวดาวซินโดรมนะครับในกลุ่มนะฮะเข้าไปโพสเข้าไปคอมเมนต์กันได้อะไรกันส่วนมากจะเป็นพวก YouTube คุณฟังฮะพวกไบโพล่าใน YouTube ส่วนใหญ่ที่มันเล่นกันนะฮะคนในแอปเนี่ยอาจจะไม่ได้สนิทสนมขนาดนั้นแต่ YouTube มันจะสนิทกันมากเลย YouTube นะลงมาเซย์ไฮกันช่วงนี้กันละกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะก้อยว่าดีเจหัวล้านมั้ยคะหัวล้านเหรอหัวล้านหัวเถิกเหรอฮะแหมอย่าก้อยนะฮะเอาละครับช่วงนี้บ่าย2โมงครึ่งนะครับเดี๋ยวมาเล่าข่าวให้ฟังแล้วกันเดี๋ยวขอไล่ดูข่าวที่น่าสนใจกันก่อนกันละกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอเปิดเพลงก่อนตอนนี้บ่าย2โมง36นาทีนะครับหยุดเวลาจากRuffy Nancyคนใกล้ตัวจากวงทูนะครับถูกอยู่แล้วจากพี่มอสแนทวาสนาขวดน้ำตานะฮะมีรับได้ทุกอย่างด้วยของฟลุกไอน้ำนะครับมีเดินเข้าป่ามีฤดูที่แตกต่างมีหล่นหายระหว่างทางมีด้วยตัวเราเองมีอย่าคิดมากมีเกสโนวามีโซคูมีพี่ตูนมีพงศิษฐ์เดี๋ยวเล่าขายฟังต่อนะครับ

เรื่องข่าวของฮารุนโซโล่นะฮะที่เป็นข่าวที่เขาแชร์ในโซเชียลเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างที่เขาหายตัวไปอะไรต่างๆเนาะสักครู่แล้วกันนะครับ

คุณผู้ฟังครับปัจจุบันนี้นะคนในโซเชียลเนี่ยหันมาทำคอนเทนต์ลงโซเชียลกันเยอะเนาะทั้งคอนเทนต์สายรีวิวอาหารคอนเทนต์สายท่องเที่ยวนะครับคอนเทนต์สายเรื่องผีเรื่องหลอนต่างๆนะฮะหรือว่าคอนเทนต์สายอื่นๆนะครับสายนางงามสายกีฬาต่างๆใช่ไหมครับก็มีกันหลากหลายนะฮะหนึ่งในคนไทยที่หายตัวไปในประเทศจอร์เจียที่กำลังเป็นข่าวตัวนี้หลายคนน่าจะเห็นข่าวที่มีการแชร์นะฮะเขาชื่อว่าฮารุนโซโลเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวนะฮะในยูทูบในออนไลน์ในโซเชียลปัจจุบันเนี่ยคุณ

ังจะมีคนที่ทำคอนเทนต์นะที่ไปเที่ยวต่างประเทศกันเยอะมากๆเลยบางคนก็ไปเที่ยวชมธรรมชาติบางคนก็ไปเที่ยวชมสถานที่ที่เป็นหรูหรานะห้างสรรพสินค้านะครับบางคนก็ไปถ่ายทำเรื่องผีที่จะดูคนหนึ่งนะฮะเขาไปถ่ายเรื่องผีต่างประเทศน่ากลัวมากเลยกล้าไปได้ไงไปพักโรงแรมร้างเงี้ยนะฮะไปพักแบ็คแพ็คไปพักในป่าอะไรเงี้ยในเขาเงี้ยน่ากลัวมากๆเลยนะฮะล่าสุดนี้ที่เป็นข่าวออกมานะฮะเกี่ยวกับกรณีของการหายตัวไปนะครับของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮารุนโซโลอายุ27ปีนะครับเป็นคนไทยยูทูบเบอร์ที่ทำคอนเทนต์ลงโซเชียลขาดการติดต่อจากญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำวิดีโอเนื้อหาคอนเทนต์ที่จอร์เจียเมื่อช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยคนในโซเชียลแล้วก็ในออนไลน์ก็เร่งติดตามแล้วก็ให้ข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยล่าสุดนี้นะครับอุปการนิติเกษตรนะฮะอธิบดีนิ่มนามสกุลคณะนางสาวใจไทยนะครับอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงต่างประเทศก็เปิดเผยว่ากระทรวงต่างประเทศโดยการกงสุลนะฮะและเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งดูแลประเทศจอร์เจียด้วยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับเอกอัครราชทูตเขาประสานงานทางเจ้าที่ในท้องถิ่นจอร์เจียนะครับแล้วก็มีเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่นะฮะเพื่อช่วยกันติดตามหานายบวรทัศน์และได้ประสานกับครอบครัวนายบวรทัศน์อย่างต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเจ้าที่ฝ่ายจอร์เจียกำลังเร่งติดตามเบาะแสอย่างเต็มที่ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับก็หายไปตั้งแต่13กรกฎาคมที่ผ่านมาและติดต่อไม่ได้นะฮะจอร์เจียล่ะฮะเดี๋ยวคนไปจะหายไปไหนโดนจับกุมหรือเปล่าโดนเรียกค่าไทยไหมหรือยังไงนี่ต้องติดตามต่อไปนะฮะหรือไปพัวพันคดีการคดีต่างๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายๆประเทศเหมือนกรณีของคนจีนนะฮะที่เขาเข้ามาอยู่ในไทยนะครับแล้วก็โดนอุ้มหายตัวไปที่ไปพม่าจำได้ไหมที่เขาอุ้มไปเรียกค่าไทยนะครับจอร์เจียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรปกับเอเชียในภูมิภาคคอร์เคซัสนะครับนี่จอร์เจียนะครับก็ว่ากันไปแล้วกันมีสถานท่องเที่ยวมากมายมีภูเขามีเทือกเขาอะไรต่างๆมากมายนะฮะเดี๋ยวรอติดตามต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวมาฟังเพลงต่อดีกว่าในช่วงนี้นะครับฟังเพลงฟังข่าวกันไปนะฮะในช่วงเวลานี้กับช่วงเวลาของภาคบ่ายนะฮะอากาศร้อนๆนะครับช่วงนี้มีเพลงคนใกล้ตัวของวงทูครับที่ฝากไว้ด้วยครับเดี๋ยวหาข่าวมาไล่ให้ฟังต่อกันแล้วกันนะฮะวันนี้ว่าจะเล่าเรื่องหลอนซะหน่อยนะฮะ

กูนะครับวงทูคนใกล้ตัวนะฮะคนใกล้ตัวนะไม่ได้คนไกลอะไรเลยนะฮะเราจะเคลียร์เพลงกันไปเรื่อยๆช่วงนี้นะครับบ่าย 2:47 นาทีครับคุณผู้ฟังนะฮะมาฟังเพลงของพี่มอสปฏิภาณกันต่อดีกว่าเดี๋ยววันนี้มีเรื่องหลอนมาเล่าให้ฟังนะฮะจะพาคุณฟังนั่งเครื่องบินกันจะพาขึ้นไปบนแอร์โฮสเตสบนท้องฟ้านะครับมีเรื่องราวประสบการณ์หลอนของนักร้องสาวคนหนึ่งที่ผ่านตัวไปทำแอร์โฮสเตสนะครับเธอเล่าเรื่องราวหลอนๆเอาไว้เดี๋ยวไว้ช่วงหน้าค่อยเล่าเนาะนะครับมอสปฏิภาณครับถูกอยู่แล้วครับที่ฝากไว้กับเพลงเพราะยุค90ยุค2000นะครับ

พลงจากพี่มอสนะครับชื่อเพลงว่ามันถูกอยู่แล้วนะครับมันถูกอยู่แล้วนะครับลงมาเซฮายกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับนะจะพาไปขวดน้ำตาดีกว่ามาได้อนุสรณ์ความรักเป็นขวดน้ำปลานะฮะ

น้องแนทนะฮะเอาไม่ใช่ใช่ไหมน้องแนทเกษรินนะฮะพี่แนทวาสนากับพี่นี้ขวดน้ำปลานะฮะฝากมาเดี๋ยวค่อยๆเพลงกันก่อนเนาะเดี๋ยวเราเปิดเพลงต่อๆกันก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ทันกันนะจ๊ะนะฮะบ่าย 2:56 ครับอากาศร้อนไหมจ๊ะช่วงนี้ร้อนมากร้อนน้อยแค่ไหนบอกกล่าวกันได้

ี้เลยนะฮะรับไปทุกอย่างใครจะไปคิดนะว่านักร้อง RS จะมา cover เพลงของ Grammy นะฮะสมัยก่อนนี่เขาจะห้ามเลยนะห้ามร้องเพลงข้ามค่ายกันเลยห้ามร้องเพลงข้ามค่ายเลยห้ามไป cover เด็ดขาดนะฮะหรือว่าจะขึ้นคอนเสิร์ตห้ามเลยเพราะว่าเมื่อก่อน RS กับ Grammy ก็จะเป็นคู่แข่งกันแข่งกันแบบมหาศาลทีเดียวเพลงนี้ออกมาพี่พศอะไรอ่ะเดี๋ยวเขาดูข้อมูลก่อนนะฮะรับได้ทุกอย่างนี่ก็เสียงของพี่ฟุกไอ้น้ำนะครับจริงๆศิลปินแต่ละคนเขาก็เป็น FC ซึ่งกันและกันนะเพลงนี้ออกมาปี44มาคุงอายุได้1ขวบพอดีครับน่าจะกำลังหัดคลานอยู่นะมาคุงนะฮะหัดคลานอยู่มาคุงสมัยนั้นดังมากมาคุงดังมากเลยนะฮะแล้วเมื่อก่อนในการจะได้ฟังเพลงแต่ละเพลงเนี่ยต้องแบบโอ้โหขวัญขวายกว่าจะได้บนเทปมาแต่ละเทปแต่ละอัลบั้มเนาะดีเจวันนี้ยังอาจจากวิทยุอยู่เลยเมื่อก่อนรอให้ดีเจเขาเปิดในสถานีวิทยุฮะแล้วเราก็รออัดเมื่อไหร่นะดีเจจะเปิดเพลงนี้สักทีหน้าอยู่นะฮะรออัดอยู่เลยนะฮะเนี่ยรับได้ทุกอย่างครับคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวเขาจะแวบเปลี่ยนอารมณ์เพลงแป๊บนึงได้ปะเดี๋ยวขอเล่นเพลงแนวสไตล์อินดี้ล่องลอยสักสองสามเพลงได้ไหมอินดี้ล่องลอยนะฮะแต่ว่าก่อนจะไปอินดี้ลอยขอเพลงนี้ก่อนได้ไหมขอเพลงนี้ก่อนนะมาพิเศษโลโซครับด้วยตัวเราเองครับนี่นะพี่โอนะพี่โอรู้ไหมเมื่อก่อนนะ EFM เนี่ยเมื่อก่อนเป็น RVS เขาไม่กล้าเปิดเพลงของ D2B นะพี่อ้อมสุนิสาดีเจโจอัครพลดีเจไก่สมพลเมื่อก่อนกรัมมี่สั่งเลยว่า

เปิดเพลงต่อหน้าฉันหรือทำอย่างนั้นอย่างได้อย่างไรห้ามเปิดเพลงซ่าสันสันว่าเป็นเพลงของค่ายคู่แข่งเดี๋ยวจะเป็นฟัง EFM มาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กอะฮะเขาเปิดอยู่ครั้งเดียวเพลงของ D2B คือมันดังจนช่างแกมมี่ต้องเปิดอะเออดังข้ามฝั่งมาฝั่งอโศกเลยแต่เขามีคำสั่งห้ามเปิดนะฮะลองคิดดูสิดังแค่ไหนอะแกมมี่ถึงข้ามเปิดนะเพลงของกระอังไอเอสนะในวิทยุนะเพราะสมัยก่อนการจะฟังเพลงต้องฟังทางสถานีวิทยุเนาะไม่มี YouTube ไม่มี Facebook ใดๆทั้งสิ้นมีแต่วิทยุกับโทรทัศน์นะฮะดีเจครับอธิบายยุค Gen Y กับ Gen Z อีกทีครับดีเจว่ามันคืออะไรโอ้ยเกือบลืมเพลงพี่จะปวดที่งดงาม

0: เจ็บปวดมันงดงามด้วยเหรอดีเจงดงามสิครับถ้ามันเป็นความเจ็บปวดที่แลกมันด้วยความรู้สึกที่อาจจะเคยความรู้สึกดีมาก่อนเนาะมันอาจจะเจ็บปวดนะแต่มันก็เป็นความทรงจำที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเลโทสเปกนะครับนี่คือพี่แนบร้องเอาไว้ครับความเจ็บปวดที่งดงามตอนนี้ก็สู่ช่วงเวลาบ่ายสามโมงนะฮะกับ BP Radio แล้วก็ DJ Win จะทันตรงนี้กับเพลงสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลคุณผู้ฟังสามารถทักทายมาได้ยังค้างอีกหลายเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาเดี๋ยวจะมาเปิดให้ฟังกันทุกนี้ทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยตอนนี้ลิงก์สัญญาณแล้วเนาะบุญทริก FM 90 MHz KS Radio ครับเป็นไงบ้างวันนี้ทางบุญทริกไปทำมงทำบุญกันไม่เอ่ยตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาวันนี้29กรกฎาคมครับเป็นวันอาสาฬหบูชาเลยครับเดี๋ยวมาทักทายอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งกันละกันช่วงนี้ฝากสปอนเซอร์จะดีในช่วงเวลาบ่ายสามโมงครับฝาก True Detect ด้วยฝากร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ครับแล้วก็ร้านเจียวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยกันละกันครับ
1: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
2: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect

0: M Sport ใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่ Business Park หลัง Big C Extra เชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: ใครอยู่เชียงใหม่อย่าลืมแวะไปหนุนได้นะครับร้านข้าวต้มหนึ่งบาทเจ๊ยาวนะฮะไปทานกันได้เลยทุกๆเย็นนะครับตั้งแต่ 4-5 โมงต้นไปถึงเที่ยงคืนเลยทั้ง2สาขานะฮะอย่าลืมแจ้งว่าฟังมาจากทางวิทยุดีเจวินจะทันด้วยเดี๋ยวมีส่วนลดให้เลยนะครับ 10% เลยที่ร้านเจ๊ยาวข้าวต้มหนึ่งบาทครับส่วนยำปูม้าจัดยอดนะครับทานครบ 1,200 รับไปเลยนะครับร่มสวยๆจากยำปูม้า1อันนะฮะเอาไว้ใช้กันแดดกันฝนในช่วงของหน้าฝนแบบนี้นะครับและ True Detect ด้วยเบอร์ใหม่เบอร์สวยโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ศูนย์บริการ True Detect ครับใครอยู่อุบลจะไปเที่ยวงานที่งานขบวนแห่เทียนพรรษานะครับใช้งานอย่างเต็มที่เพราะ True เองก็ติดตั้งสัญญาณเพิ่มเติมนะทุ่ง4เมืองนะครับให้ใช้งานอย่างเต็มที่เลยวัน2วันนี้ที่อุบลในเมืองเค้ามีงานใหญ่งานแห่เทียนพรรษานะก็มีการแกะสลักเมื่อคืนดีเจชมบอกว่าขบวนของอะไรนะน้ำยืนใช่ไหมครับอำเภอน้ำยืนนะฮะเขาแกะสลักเป็นรูปของอะไรนะเป็นรูปของอะไรนะสัมภเวสีเป็นผีว่างฮะเป็นสัมภเวสีแหวกแนวชาวบ้านเขาเลยดีชอบนะฮะดูสิว่าปีนี้อำเภอไหนจะชนะเลิศนะที่อุบลเนาะก็มีหลายอำเภอนะฮะทั้งบุญทริกเป็นไงแกะสลักเป็นรูปอะไรนะครับอ่ะว่ากันไปกันละกันครับกับ True Detect ได้เลยครับนะบ่าย 3:14 นช่วงนี้กับดีเจครับนะ

ันหนึ่งที่เดินเข้าป่านะครับผู้ฟังเขาพูดถึงเรื่องราวของคนที่เหมือนกับประมาณว่าเจ็บช้ำนะครับหรือว่าคนที่อาจจะแย่จากคนที่ทำร้ายจิตใจขอฮีลใจเข้าไปในที่ที่แบบสงบในป่าไปอยู่ตามเขาลำนาวพลายดีกว่าไม่มีใครทำร้ายหัวใจฮีลใจให้มีความสุขอะไรแบบนี้บางคนบอกว่าดีเจครับนอกจากจะไปฮีลใจในป่าแล้วการได้กินของอร่อยอร่อยนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะฮะแหมโดยเฉพาะถ้าได้กินบอกว่าเมนูก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยเนาะทักทายหลายๆร้านค้าที่กำลังฟังกันอยู่ด้วยกันละกันนะครับโดยเฉพาะร้านเลยนะคลองตาขำนะครับแอบฟังอยู่เหรอฮะทักทาย FC นะครับร้านค้าคลองตาขำด้วยกันละกันนะฮะนี่คลองตาขำนี่เขาเป็นร้านแบบว่าบรรยากาศชิลๆนะเนี่ยแอบฟังอยู่เหรอฮะมีเมนูหลากหลายทีเดียวนะฮะน้ำตกหมูตุ๋นนี้ต้มยำน้ำน้ำต้มยำแบบน้ำแบบแห้งนะฮะเกี๊ยวกงเกี๊ยวกรอบที่นี่มีครบแล้วนะเนี่ยนะฮะเย็นตาโฟคลองตาขำนะจ๊ะราคาไม่แพงด้วยนะจะบอกให้ฟังโอ้ราคาไม่แพงด้วยนะฮะแอบฟังดีเจอยู่หรอต้มยำมะนาวนะฮะแบบนี้เกี๊ยวกรอบเย็นตาโฟอย่างงี้ เอาดีเจไปดูได้ไงเนี่ยผัดไทยคลองตาขำอย่างงี้นะฮะไงราคาไม่แพงด้วยนะฮะแอบกระซิบนะว่ามีคนแอบฟังอยู่นะจ๊ะมีคนเชียงใหม่นะฮะมีคนเชียงใหม่แอบไปทานได้ยินเสียงดีเจพอดีก็เลยแอบถ่ายบรรยากาศส่งมาให้ดูบรรยากาศก็ดีด้วยนะเป็นบรรยากาศแบบสบายๆชิลๆนะครับนั่งอยู่ในอากาศโปร่งๆนะฮะใครผ่านไปทางนั้นก็แวะไปทานได้กันละกันนะฮะนี่โฆษณาให้มาโฆษณาให้นะครับเนาะFC จากจังหวัดของทางด้านที่ทางภาคกลางนะครับเนาะสมุทรสาครนะฮะจริงๆฟังอยู่เยอะนะทางภาคกลางนะฮะทางข้อความที่ส่งเข้ามากันนะครับจะอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านกับข้าวร้านอาหารเซฮายกันได้จ้ะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันเนาะในช่วงเวลาของบ่ายตรงนี้เลยนะครับ สวัสดีทักทายพี่โอ้บอกพี่โอ้ว่าดีเจครับตัวนี้เข้าไปในห้างครับอากาศร้อนมากเลยหัวหมากเซ็นเตอร์นะครับรามคำแหงนะส่งบรรยากาศไปดูกำลังเดินชิลอยู่ใส่หูฟังฟังไปด้วยนะครับนะทักทายพี่โอมด้วยกันนะครับพี่โอมจากเชียงใหม่สารพีนะฮะกับเพลงคำปอบโยนนะฮะที่เวอร์ชันผู้หญิงร้องนะจ๊ะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับเปิดเพลงกันไปกินข้าวกันไปนี่เดี๋ยวจะเล่าเรื่องผีให้ฟังจะพร้อมจะฟังหรือยังวันนี้จะเล่าเรื่องผีให้ฟังแล้วแป๊บนึงขอเปิดเพลงสักเพลง2เพลงนะครับมาถึงเพลงนี้ก่อนนะครับเพลงฤดูที่แตกต่างของบอยโกศิพงศ์นี่ขอมาจากต้นที่เกาหลีเลยนะครับสาวอะไรนะกุ๊กไก่นะที่เกาหลีบอกว่าวันนี้ทำงานร้อนมากเลย38องศาเซลเซียสในออนไลน์กันอยู่ที่เกาหลีนะฮะเกาหลีเกาใจนะจ๊ะมาทักทายกันช่วงนี้เดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังกันนะครับนะพี่รับมาว่าดีเจครับอย่าลืมเรื่องหลอนมาประจำวันนี้นะฮะ

ีนะครับจากนี่เลยนะฮะรวมศิลปินนะครับอัลบั้มของคุณบอยกฤษยพงศ์ครับเพลงที่มีชื่อว่าฤดูที่แตกต่างนะครับเนาะไม่ว่าจะฤดูกาลไหนนะครับถ้าใจเรามีความสุขนะครับเราก็สามารถที่จะอยู่กับมันได้แล้วก็สำเร็จใช้ทุกช่วงเวลาให้มีความสุขกับชีวิตได้ถ้าใจเรามีสุขนะฮะแต่ถึงแม้ว่าสถานที่ไหนนะฮะอาจจะเป็นสถานที่หรูหราดูดีบรรยากาศดีแต่ถ้าใจมันเป็นทุกข์อะเนาะทุกอย่างมันก็จะไปด้วยความลำบากนะอยู่ที่ใจของเราทั้งหมดเลยนะฮะฤดูที่แตกต่างครับอยู่ไหนก็มีความสุขได้ถ้าใจเรามีความสุขแล้วกันนะครับเอาละตอนนี้บ่าย 3:00 นกับอีก26นาทีนะครับทักทายหลายๆพื้นที่ครับที่กำลังฟังกันอยู่นะณเวลาบ่ายวันนี้เลยนะครับอากาศร้อนๆครับขอดูเรดาร์ตรวจอากาศหน่อยมั้ยตอนนี้มีจังหวัดไหนฝนตกบ้างนะครับมีมั้ยเอ่ยขอเช็คก่อนนะครับตอนนี้ที่เอาเริ่มที่เชียงใหม่ก่อนนะภาคเหนือก่อนนะครับทางเหนือรู้สึกว่าตอนสายเนี่ยจะมีฝนนะอำเภอแม่อายชัยปราการจะมีฝนนะครับทางเชียงใหม่เชียงดาวนะครับแต่เข้ามาในเมืองนี่ไม่มีนะฮะไม่มีในเมือง

ครับทางรู้สึกว่าจะเป็นทางบางโซนครับเชียงรายตัวเมืองนิดนึงนะครับพักเหลือก่อนนะมีแม่ใจนิดนึงนะพะเยาวังเหนือลำปางหน่อยนึงนะฮะลงมาแถวโซนภาคกลางนะครับภาคเหนือตอนล่างก็มีสามโมงกับอีก26นาทีนะครับทักทายหลายๆพื้นที่ครับที่กำลังฟังกันอยู่นะเวลาบ่ายวันนี้เลยนะครับอากาศร้อนๆครับขอดูเรดาร์ตรวจอากาศหน่อยไหมตอนนี้มีจังหวัดไหนฝนตกบ้างนะครับมีไม่เอ่ยขอเช็คก่อนนะครับตอนนี้ที่เอาเริ่มที่เชียงใหม่ก่อนนะภาคเหนือก่อนนะครับทางเหนือรู้สึกว่า

ไม่มีเลยอีสานก็ไม่มีเลยทางบุญทริกทางอุบลก็ไม่มีนะครับสกลนครก็ไม่มีกรุงเทพก็ไม่มีเออแต่ว่ารู้สึกว่าทางโซนของอาจจะแถวเดี๋ยวดูก่อนนะสมุทรสาครสมุทรสงครามมันจะมีคึมๆนิดนึงหรือเปล่านะฮะวันนี้พี่สมบัติยังไม่มาฮะพี่สมบัติที่บางคนทีนะครับสมุทรสงครามยังไม่มาเมื่อวานวันก่อนทักมานะครับทางภาคตะวันออกก็ยังไม่มีนะฮะยังไม่มีเรดาร์ตัวอากาศยังไม่เจอแต่ว่าพอลงไปทางภาคใต้ประจวบชุมพรลงไปเริ่มมีฮะเริ่มมีปรับปลายสุราษฎร์ธานีอย่างนี้นะฮะกระจายกันไปนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังนะฮะพอลงใต้หาดใหญ่ไปโอ้โหเยอะเลยยะลานะครับเข้าฝั่งของมาเลยตกเยอะเลยทางโซนของจังหวัดโซนภาคใต้กับคุณฟังนะฮะคุณฟังฟังอยู่ทั่วไทยตรงนี้ทางแอปพลิเคชันตรงไหนก็รายงานบรรยากาศกันเข้ามาได้เลยครับสวัสดีทักทายพี่ทวิกกี้ด้วยกันละกันครับเซฮายครับเซฮายช่วงเวลาของภาคบ่ายสามกันละกันครับนะเอาละเดี๋ยวดีเจจะมาเล่าเรื่องราวหลอนๆให้ฟังเดี๋ยวจะเข้าหมดหลอนซะหน่อยพอเปิดหนึ่งเพลงแล้วก็เล่าเรื่องผีเรื่องหลอนหนึ่งเรื่องแล้วก็หลังจากนั้นจะเข้าเพลงสนุกๆเพลงไวๆกันในช่วงหลังจากบ่ายสามไปปลายไปเนาะก่อนเข้าสู่สี่โมงนะครับคุณฟังฮะคุณฟังจำสาวป๊อปปี้ได้ไหมเอ่ยไม่ใช่ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์นะที่ร้องเพลงลูกทุ่งนะป๊อปปี้เคโอไม่ใช่สิป๊อปปี้ทรีทูวันนะฮะเออนะฮะที่อยู่วงทรีทูวันของคามิคาเซ่มาก่อนนะฮะหลังจากที่เธอไม่ได้ทำคามิคาเซ่ไม่ได้ร้องเพลงแล้วนะฮะเธอไปเป็นแอร์โฮสเตสคุณฟังไปเป็นแอร์โฮสเตสนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเจอประสบการณ์หลอนๆคุณฟังใช่ไหมว่าในเครื่องบินนี่ก็มีเรื่องผีเล่าเหมือนกันนะและเขาเจอเรื่องราวหลอนๆเยอะมากเลยวันนี้จะนำประสบการณ์มาให้ฟังนะครับมีประสบการณ์ของการขนศพเออนะฮะการขนศพนะครับในเครื่องบินมาฝากเลยคนถามว่าดีใจครับถ้าสมมติว่ามีคนตุยนะครับในเครื่องบินเนี่ยเขาจะแพ็คศพยังไงเดี๋ยวจะมาไลฟ์ฟังป๊อปปี้เธอบอกว่าเจอกับตัวเองเลยหลอนมากๆเลยและก็มีคนเจอเรื่องราวหลอนๆในเที่ยวบินด้วยของเธอรู้สึกจะเป็นกาตาแอร์ไลน์นะครับไปทำในตอนนั้นกาตาแอร์ไลน์เออนะฮะเดี๋ยวมาไลฟ์ฟังเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนนะฮะโอเคพร้อมยังขอเปิดหนึ่งเพลงอินดี้หนึ่งเพลงครับนะชื่อเพลงว่าหล่นหายระหว่างทางนะครับขอเย็นหนึ่งเพลงแล้วมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังกับประสบการณ์คนหัวลุกนะฮะ

ื่อเพลงว่าหล่นหายระหว่างทางนะครับเพลงจากภูมินะครับเพลงแนวสไตล์อินดี้ล่องลอยนะครับที่ฝากให้ฟังด้วยแล้วกันนะครับเย็นๆเนาะห้ามหลับนานะครับเอาละครับมาถึงเรื่องราวหลอนๆดีกว่าที่ได้เกริ่นเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเป็นประสบการณ์ของนักแสดงของนักร้องสาวแล้วกันป๊อปปี้เนาะป๊อปปี้321ที่ได้มีโอกาสได้ไปทำงานที่สายการบินกาตาร์แอร์ไลน์ในช่วงที่ห่างหายจากวงการเพลงไปก็มีประสบการณ์มาเล่าให้ฟังคุณฟังไหมฮะรู้ไหมฮะว่าในเครื่องบินก็มีคนตายเหมือนกันนะมาเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องหลอนกันแล้วขอซาวด์ดนตรีหลอนหลอนหน่อยนะฮะเมื่อคืนนี้ถ้าใครฟังจะได้ฟังรอบนึงนะดีเจมารีลันอีกรอบนึงนะฮะรีลันช่วงกลางวันว่าคนฟังเยอะกว่านะครับนะคุณผู้ฟังครับในเรื่องราวของสายการบินทุกสายการบินเนี่ยนะฮะเวลามีคนตายนะครับคนที่จะรู้ก็มีเพียงกัปตันเท่านั้นเขาจะมีการขนศพด้วยนะสมมติว่าวันนี้มีชาวต่างชาติต่างประเทศมาเที่ยวไทยแล้วเผอิญเขาเสียชีวิตในประเทศไทยฮะแล้วเขาจะมีการขนศพกลับประเทศเขาอ่ะเขาจะแจ้งสายการบินทราบแล้วต้องจ่ายสตังค์ให้ด้วยแต่ว่าเขาจะไม่บอกใครคนที่ทราบมีเพียงกัปตันเพียงคนเดียวนะฮะกัปตันกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ช่วยในห้องขับเท่านั้นแม้กระทั่งแอร์โฮสเตสและสจ๊วตก็จะไม่ทราบเหมือนกันนะครับมีเรื่องราวหนึ่งที่สาวป๊อปปี้เธอได้มาเล่าในรายการของพี่ป๋องนะครับรายการพี่ป๋องนะเอาไว้นะครับน่าสนใจทีเดียวนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวประสบการณ์ของคนในเครื่องบินนะฮะซึ่งเป็นลูกเรือนะฮะลูกเรือคือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เอาเรื่องเบาๆก่อนเนาะเขาบอกว่ามีครั้งหนึ่งที่เจ้าที่กำลังอยู่ในห้องแต่งตัวห้องเปลี่ยนชุดอยู่นะฮะคุณผู้ฟังเคยเห็นผ้าม่านนะฮะม่านที่เขามีการแต่งตัวฮะที่มันเป็นม่านกลมๆที่เราดึงปุ๊บเราจะแต่งตัวเหมือนเราไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าฮะแล้วเขาจะมีเขาเรียกว่าจุดที่รองชุดใช่ไหมฮะห้องรองชุดที่มันเป็นม่านปิดที่เขารูดปิดนะฮะเขาบอกว่าเห็นขาคนนั่งยืนอยู่ตรงนั้นก็เข้าใจว่ามีคนเปลี่ยนชุดอยู่แต่นานเลยเกินไม่ออกมาสักทีก็เลยตัดสินใจเรียกนะมันไม่มีใครตอบรับนะฮะเปิดประตูเปิดม่านป้างไม่มีใครอยู่

ตกใจสิฮะเจออะไรหลอนๆหรือเปล่าแบบนี้นั้นเป็นประสบการณ์แรกที่เขาเห็นเขาเจอนะฮะอันนี้คือเบาๆนะฮะมีครั้งหนึ่งนะฮะมีผู้โดยสารจากต่างประเทศนะเดินทางทั้งหมดเนี่ย15ท่าน15คนโดยมีแอร์แล้วก็สจ๊วตเนี่ยดูแลนะครับเวลานั้นเป็นเวลากลางคืนและดึกแล้วฮะคุณฟังเขาก็จะมีการหรี่ไฟนะครับในห้องเครื่องในห้องเครื่องห้องโดยสารนะครับให้มีความมืดลงคงนึกภาพออกเนาะเขาจะหรี่ไฟเพื่อให้ทุกคนได้นั่งแล้วก็พิงแล้วก็หลับนะฮะในช่วงนั้นเจ้าหน้าที่แอร์โฮสเตสนะครับก็ได้มีการไปนับนะฮะจำนวนของผู้โดยสารว่ามีครบทั้งหมด15ท่านหรือไม่นะครับก็มีแอร์โฮสเตสคนหนึ่งที่เขาเชื่อกันว่าเขาเองเนี่ยมีเซนส์นะครับและก็สามารถมองเห็นเรื่องราวลี้ลับได้เธอก็ไปนับนะครับปรากฏว่านับไปนับมาได้16คนคุณผู้ฟังก็ไปรายงานให้หัวหน้าทราบหัวหน้าทราบว่าเอ๊ะมี15คนไม่ใช่เหรอเธอไปนับใหม่อีกรอบสิก็ยังมี16คนเหมือนเดิมทางหัวหน้าทางลูกเหลือคนอื่นก็ลงไปนับอ้านับได้ได้16คนขออภัยได้15คนแต่เขานับได้16คนคนอื่นนับได้15หมดเลยแต่เธอคนนี้ที่มีเซนได้16คนก็เลยปล่อยเลยตามเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะใช้เวลานานแล้วในการนับก็เลยทำการหรี่ไฟแล้วก็เจ้าหน้าที่ลูกเรือก็เข้าไปนอนพักผ่อนนะเข้าไปนั่งพักผ่อนเพราะว่าการเดินทางต่างประเทศเนี่ยมันต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงนะครับเป็น10กว่าชั่วโมงทีเดียวในการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลนะครับในจังหวัดนั้นนะครับมีวอของเจ้าหน้าที่จากในห้องที่ห้องเขาเรียกว่าเป็นห้องกัปตันนะฮะที่เขาอยู่ด้านหน้าเขาบอกว่าเนี่ยมาดูหน่อยซิมีคนยืนขวางประตูเดี๋ยวรีกัปตันเขาจะออกไปเข้าห้องน้ำมาดูให้หน่อยซิว่าเป็นใครแอร์โฮสเตสก็ไปยืนส่องเอ๊ะไม่มีใครนะคะแต่เขาคุยเป็นภาษาอังกฤษนะฮะไม่มีใครนะคะอะไรเงี้ยเนี่ยยืนอยู่ตรงประตูนะยืนนิ่งๆอยู่เลยยืนอยู่เฉยๆเลยแอร์โฮสเตสก็ส่องมาก็ไม่มีใครนะแต่ด้วยความที่กัปตันเขาอาจจะปวดฉี่บนห้องน้ำนั่นก็เลยรีบเปิดประตูมาปังหายครับหายไปต่อหน้าต่อตาเลยไม่ก็ยิ่งยืนอยู่หน้าประตูอยู่แต่กัปตันก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เดินปรีไปห้องน้ำก่อนแล้วมาถามว่าเมื่อกี้ใครยืนอยู่ตรงนั้นแอร์โฮสเตสทุกคนบอกว่าไม่มีใครนะคะมีแต่ผู้โดยสารที่นั่งอยู่ก็ปรากฏว่ากัปตันก็ไม่ว่าอะไรก็เงียบลงก็เดินเข้าห้องเครื่องปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะแล้วแอร์โฮสเตสแล้วก็สจ๊วตก็มาทราบภายหลังว่าในเที่ยวบินวันนั้นนะฮะทางใต้ห้องเครื่องของเครื่องบินเนี่ยเขาขนศพมาด้วย1ศพเขาขนศพมาด้วย1ศพเพราะว่าเขามีการว่าจ้างนะฮะให้คนผู้เสียชีวิตกลับประเทศตัวเองพอแอร์โฮสเตสรู้ก็โอ้โหพากันหลอนทีเดียวนะฮะหลอนทีเดียวนะหลอนทั้งเรียกว่าหลอนทั้งลำเครื่องบินทีเดียววัดจอดลงก็ไม่ได้ก็คุณผู้ฟังคิดดูสิในรถที่เราอยู่ในเครื่องบินที่เราอยู่มีคนตายอยู่อะคุณฟังจะยังไงล่ะนั่นเป็นประสบการณ์แรกที่เขาไลฟ์ฟังสำหรับป๊อปปี้นะฮะอีกหนึ่งประสบการณ์นะครับที่เธอเจออันนี้ถือว่าหลอนแล้วนะฮะเป็นเรื่องราวของการอันนี้ออกแนวเรียกว่าดราม่านิดหนึ่งนะฮะอันนี้เมื่อกี้เรื่องถือว่าหนักมากเลยอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องที่ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้นะครับมีแอร์โฮสเตสคนหนึ่งนะฮะช่วงกลางคืนเหมือนกันกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในทุกคนในขณะที่ทุกคนกำลังหลับแล้วนะครับช่วงเวลาดึกๆนะฮะมีผู้โดยสารชาวต่างชาติกำลังหลับอยู่นะฮะปรากฏว่าอยู่ดีมีคุณยายท่านหนึ่งนะฮะเดินเข้ามาตรงมาที่แอร์โฮสเตสคนหนึ่งที่กำลังนั่งอยู่นะฮะก็แล้วก็บอกว่าเป็นภาษาอังกฤษนะบอกว่าช่วยเอายาไปให้คุณตาท่านนั้นหน่อยเพราะถึงเวลาทานยาแล้วนะครับแอลสเตอร์ก็อ๋อโอเคครับก็เลยรับปากแล้วก็คุณยายคนนั้นก็เดินหายไปในความมืดนะฮะก็เป็นช่วงเวลาที่เขารีไฟนะฮะก็นึกว่าไปนั่งสักที่หนึ่งนะฮะก็เดินไปหาคุณตาแล้วก็บอกว่าคุณตาตื่นพอดีเมื่อกี้มีคุณยายมาบอกว่าต้องทานยาแล้วจากตอนนี้ถึงเวลาทานยาแล้วตาก็ตกใจฮะมีใครมาบอกเหรอคุณยายคนนึงแล้วตาก็เหมือนกับหยุดไปพักหนึ่งสตันไปพักหนึ่งก็โอเคเขาคงเป็นห่วงอะน้องไงก็ทานยาก็กลับมาก็ทานยาจัดการอะไรเสร็จแล้วก็มารู้ทีหลังว่าเที่ยวบินวันนั้นนะฮะอีกแล้วนะฮะมีการขนศพอีกแล้วและศพเป็นผู้หญิงสูงวัยก็คือคุณยายท่านเนี้ยที่เสียชีวิตแล้วฮะนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นภรรยาเนาะของคุณตาที่เสียชีวิตเป็นชาวต่างชาตินะแล้วคุยภาษาอังกฤษนะฮะแล้วแปลเป็นไทยมาให้แล้วก็ปรากฏว่ามีคนก็ตกใจเลยเพราะว่ามากันเป็นตัวเลยทีเดียวและเธอก็อยู่คนเดียวด้วยที่นั่งอยู่บริเวณจุดนั้นนะฮะก็เดินมาหาแล้วก็เดินหายไปเลยในความมืดนะฮะก็เป็นเรื่องหลอนอีกหนึ่งเรื่องที่เจอมาเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าแอร์โฮสเตสเขาจะไม่รู้เลยนะครับว่าเที่ยวบินนั้นจะมีศพหรือเปล่าศพเขาจะเอาไว้ข้างใต้เออนะฮะอีกเรื่องนึงปิดท้ายนะฮะป๊อปปี้วันนี้เจอกับตัวเองเลยมีเที่ยวบินหนึ่งนะครับเธอกำลังเดินจะแลนดิ้งลงแล้วล่ะที่ต่างประเทศเป็นประเทศแถบตะวันออกกลางกาตาร์นะฮะก็ปรากฏว่ามีผู้โดยสารคนหนึ่ง

ครับเป็นผู้โดยสารรูปร่างอ้วนใหญ่ทีเดียวมีอาการคล้ายๆสำลักนะฮะหรือว่ามีอาการหายใจติดขัดแล้วปรากฏว่าเขาเหมือนกับพยายามจะฟุดนะฮะแอร์โฮสเตสก็พยายามจะช่วยกันนะฮะเพราะว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งที่อยู่ในเที่ยวบินเหมือนกันก็มาช่วยปั๊มหัวใจปรากฏว่าเสียชีวิตบนเครื่องบินเลยนะฮะแต่ว่าโชคดีมากๆที่เครื่องบินกำลังลงพอดีฮะทุกคนก็พยายามช่วยกันสุดท้ายตายเลยนะฮะตายคาห้องคือว่าจุดที่นั่งเลยผู้โดยสารคนอื่นก็ตกใจเหมือนกันแต่โชคดีที่มันเป็นช่วงที่เครื่องบินกำลังลงแล้วนะครับทุกคนก็ช่วยกันแพ็กศพนะเขาจะมีคุณหมอแล้วเขาจะมีการสอนเลยนะครับว่าต้องแพ็กศพอย่างไรเขาจะมีถุงซิปล็อกที่เป็นซิปใส่เข้าไปหลายคนถามว่ามันจะเหมือนหนังเรื่อง5แพร่งหรือเปล่านะครับที่เวลามีคนตายจำหนังเรื่อง5แพร่งได้ใช่ไหมฮะที่พลอยเชอร์มานแสดงที่เขาเอาศพแล้วก็เอามัดติดในส่วนของเก้าอี้ที่นั่งนะฮะป๊อปปี้บอกว่ามีการมัดจริงฮะแต่ว่าศพเนี่ยเขาจะมีการแพ็กก่อนเขาจะใช้ผ้าดิบมัดก่อนนะเพื่อป้องกันน้ำเหลืองน้ำหนองต่างๆไหลออกมานะครับแล้วก็ใช้ถุงซิปล็อกนะครับเอาศพยัดใส่เข้าไปแล้วก็ใช้เชือกมัดติดเก้าอี้พนักเหมือนกันแต่จะไม่ได้เอามานั่งอยู่ที่เดียวกับชาวบ้านคนอื่นเขานะฮะเขาจะมีอีกที่หนึ่งที่อยู่นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกประสบการณ์ที่ป๊อปปี้เจอแล้วก็บอกว่าหลอนมากเลยผ้ามันติดตายอยู่เลยคือตายต่อหน้าเลยเขาบอกว่าสำลักอาหารประมาณว่าหายใจติดขัดนี่ฮะเออแล้วลงเครื่องบินไม่ทันเสียชีวิตเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์หลอนๆ3เรื่องสั้นๆแต่หลอนนะฮะให้ฟังกันนะที่เธอไปปฏิบัติการหน้าที่อยู่บนเครื่องบินกาตาร์แอร์ไลน์นะครับอย่างไรแล้วฟังแล้วคุณฟังก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับฟังดูนะฮะเอาพิสมบัติมากมีมาแล้วนะฮะจากสมุทรสงครามมาละดีใจครับเล่าสดๆได้ไหมฮะ เดี๋ยวโอกาสดีจะเปิดสายโทรมาเล่ากันนะฮะเออหลอนดิเนาะพี่เขยลำพูนครับหลอนไหมฮะเรื่องเมื่อสักครู่นี้พี่เขยลำพูนส่งภาพผีมา1ตัวนะฮะผีแต่ละประเทศแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะฮะถูกใจไหมครับพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์หลอนไหมจ๊ะบางเรื่องนี่ถ้าเราไม่เจอกับตัวเองเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคุณฟังพี่สุทองวันดีเจครับเบาได้เบาครับกำลังหลอนอยู่แล้วฮะพี่กลางวันแสกๆพี่หลอนอะไรก่อนกลัวอะไรก่อนฮะมีเพลงหนังนึงให้คุณฟังได้ฟังกันนะฮะผวังจิตครับของปรางทิพย์เป็นหนังเรื่องคำสารภาพของหมอผีนะครับลองฟังเวอร์ชันนี้ดูนะครับนะ

นลุกมากเลยฟังเพลงนี้แล้วนะฮะโดยเฉพาะดนตรีเนาะดนตรีคนลุกกับดนตรีเนี่ยนะฮะคุณฟังฮะปรางทิพย์นะครับสำหรับเพลงนี้นะครับเป็นเพลงอันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่นะฮะที่มาทำนะคำสารภาพของหมอผีนะฮะเป็นเพลงประกอบหนังนะฮะผวังจิตเออนะครับ MV เพลงน่ากลัวมากนะฮะปรางทิพย์แต่งตัวเป็นผีด้วยนะแล้วก็ลองไปดูใน YouTube ได้นะครับใส่คอนแทคเลนส์สีดำด้วยนะฮะหลับตาปึ้งนะฮะหลอนมากเลยนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าผวังจิตนั่นเองนะครับนะแล้วตอนนี้แม่จบเรื่องหลอนเนาะหลอนเบาๆเล็กๆน้อยๆพอเป็นกระแสนะจ๊ะโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันพระด้วยเมื่อคืนพี่เอ็มอรัญวาสีที่เชียงใหม่สันกำแพงบอกว่าเมื่อคืนเข้าห้องพระนะครับไปสวดมนต์ปรากฏว่าในช่วงที่กำลังสวดมนต์เนี่ยได้ยินเสียงหมาเห่าหมาหอนนะฮะรอบบ้านเลยไม่รู้เหมือนกันว่ามีวิญญาณสัมภเวสีมารอรับบุญหรือเปล่านะฮะหรืออย่างไรพี่เอ็มบอกว่าปกติแล้วคนที่มีเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีบุญหรือคนที่มีความเป็นออร่าบุญในตัวเนี่ยวิญญาณผีสัมภเวสีจะเข้าใกล้นะพี่สมบัติเพราะนั้นคนที่เจอวิญญาณหรือเจอเรื่องหลอนๆบ่อยๆถ้าเราเชื่อว่ามีจริงนะฮะก็คือคนที่มีรังสีดูมีความออร่าของคนที่มีบุญส่วนคนที่ไม่เคยเจอเลยไม่เคยได้ยินเสียงไม่เคยสัมผัสไม่เคยอะไรแวบๆเลยนะฮะนั่นคือคนที่รังสีหรือว่าในส่วนของออร่าด้านของคนมีบุญอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่คือไม่ได้คิดไม่เข้าหาอย่างที่ที่เจ๊เคยเล่าให้ฟังฮะคนที่รักหมารักแมวฮะไปไหนมาไหนหมาแมวก็จะวิ่งเข้าหาใช่ไหมครับแต่ใครที่เกลียดหมาเกลียดแมวไม่ชอบสัตว์เลี้ยงไปไหนมาไหนหมาก็เห่าแล้วก็วิ่งหนีเพราะอะไรฮะมันจะมีรังสีมันจะมีออร่าอะไรบางอย่างที่หมาแมวเขาดูออกผีวิญญาณก็เหมือนกันนะเขารู้นะฮะว่าคนเนี้ยมีบุญไหมมีมากน้อยเพียงใดเขามาต้องการเพียงแค่บุญเท่านั้นเองเพราะว่าเขาเป็นสัมภเวสีที่ล่องลอยเป็นเปรตเป็นสัมภเวสีที่ล่องลอยรอวันไปเกิดนะครับท่านเนี่ยเขาก็จะเข้าใกล้คนที่มีบุญโดยเฉพาะใครที่เป็นพระบวชใหม่นะฮะเป็นพระที่บวชใหม่ผีวิญญาณจะชอบมากๆเลยเพราะมีกลิ่นความเป็นเรียกว่ากลิ่นของความเป็นนักบุญเนาะที่มาแบบเต็มเปี่ยมขุดผ่องบริสุทธิ์อะไรเงี้ยนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันพระนะครับวันพระวันโกนเมื่อคืนนี้วันนี้จะมีใครที่เจออะไรหรือเปล่า

แอลเพิ่งคลอดลูกไปแล้วก็แมวน้องแมวเพิ่งตายเสียชีวิตไปตอนนี้ก็รับหน้าที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ของแมวนะฮะเริ่มลืมตาดูโลกแล้วตอนนี้จาก7ตัวรอดแค่4ตัวครับดีเจไม่เป็นไรฮะยังไงก็ได้ช่วยได้ดูแลอยู่กำลังป้อนนมอยู่นะฮะฟังดีเจไปด้วยนะครับนะฮะพี่สวัสดิ์ว่าดีเจครับชีวิญญาณมีจริงครับแต่จะทำให้ไม่กลัวให้คิดทางวิทยาศาสตร์เลยกันว่าเขาคือมวลพลังงานชนิดหนึ่งนะฮะใช่พี่ให้มองด้านของวิทยาศาสตร์ก็พอนะฮะพี่สวัสดิ์อยู่บ้างพี่สวัสดิ์อยู่ไหมครับนะฮะเดี๋ยวได้ใจล่ำลาคุณผู้ฟังทางบนทริปทางอุบลเนาะที่ลิงสัญญาณอยู่เนาะ FM 90 MHz ที่ลิงสัญญาณอยู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นนะครับตอนนี้ใกล้จะเข้า4โมงเย็นแล้วนะครับขอบคุณทูรีแท็กด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะมองหาเบอร์สวยอย่าลืมนะใครอยู่อุบลราชธานีจะไปเที่ยวงานที่ทุ่งสีเมืองเนาะที่งานแห่เทียนพรรษาสามารถใช้ซิมทรูและดีแท็กได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพเลยครับเพราะว่าทางทรูเขามีการติดตั้งระบบสัญญาณเพิ่มคุณจะไลฟ์สดจะแชร์ภาพจะลงโซเชียลสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพเลยกับแพ็กเกจโปรโมชั่นจากทรูและดีแท็กได้เลยนะครับทุ่งสีเมืองดนตรีหลอนมากเลยอ่ะนะครับเอาละครับเดี๋ยวร่ำดาทางบนทะเลทางอุบลเนาะเดี๋ยวไปฟังสักเพลงถ้าเอาอะไรอยู่ดีกันต่อถึง5โมงเย็นนะครับอยู่ดีกันต่อถึง5โมงเย็นเลยนะครับตอนนี้ใกล้จะ5โมงแล้วนะฮะเดี๋ยวสักครู่จะมีเพลงไว้ให้ฟังด้วยหลัง4โมงนะฮะที่ยังไม่ได้เปิดกันนะครับ

ับเพลงนี้ครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคำปลอบโยนคุณผู้ฟังครับนะใกล้จะเข้า4โมงเย็นแล้วนะครับทางมูลทริกเป็นเบรกฟังสปอร์ตในช่วงเวลาของ4โมงเย็นเลยกันละกันนะครับเพลงนี้น่าจะได้สักประมาณครึ่งเพลงเนาะแล้วก็หลัง4โมงเป็นลูกทุ่งต่อนะที่มูลทริกนะครับส่วนทางออนไลน์อยู่ด้วยกันต่อถึง5โมงครับ

เป็นเพลงที่ถูกไปโคเวอร์เยอะที่สุดก็ว่าได้เหมือนกันสำหรับเพลงนี้ครับนาฬิกาทรายนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชัน AI โคเวอร์นี่ส่งมาก็เปิดให้ฟังเลยกันละกันครับเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงแรง

จ้านะฮะแอมเมลว่าก็พร้อมอีกแบบนะเพลงนี้ใช่ใช่ใช่นะฮะพี่ดาวิซ่าดีเจครับเมื่อกี้ดีเจเล่าเรื่องผีไปนะฮะบอกว่าดีเจครับผมไปทำงานที่วัดเนี่ยนะเอาจริงๆนะนอนในวัดหลายที่เหมือนกันนอนตามวัดนะที่อาศัยนอนเพราะว่าเราต้องไปทำแบบงานหัตถกรรมหัตถศิลป์ต่างๆเนาะตามวัดต่างๆนะฮะก็ไม่เคยเจออะไรเลยนะฮะอย่างตอนนี้ก็นอนอยู่ในศาลาวัดนอนคนเดียวเกือบเดือนแล้วดีเจก็ยังไม่เจออะไรถ้าเรามองว่าไม่มีก็อาจจะไม่มีพี่แต่ละมองว่ามีหิมก็มีเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้วุ่นวายไม่ได้ยุ่งอะไรเกี่ยวกับเขาอยู่ใครอยู่มันนะฮะอยู่ใครอยู่มันเขาอาจจะอยู่ของที่ของเขาอย่างนี้ถ้าเราเชื่อมีนะฮะถ้าเชื่อว่าไม่มีก็แล้วไปวิญญาณนะครับแต่ถ้าเราเชื่อว่าเขามีเขาอาจจะอยู่ที่ของเขาอาจจะอยู่จุดหนึ่งนะฮะแต่เมื่อไหร่เราไปท้าเราไปหาเขาไปถามเขาเขาก็จะโผล่มาเห็นหรือส่งเสียงก็แก๊กให้ได้เห็นได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พี่นาวิซาก็ไม่ได้สนไงแล้วก็ทำงานของเราไปเรื่อยก็ไม่อยู่ใครอยู่มันเนี่ยเหมือนหมาเหมือนแมวฮะสุว่าเราอยู่ตรงนี้เราสุว่าบ้านหลังนี้มีหมาถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันมันก็ไม่เห่านะใช่ไหมฮะนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะพี่สมบัติว่าดีเจครับฝากประชาสัมพันธ์งานที่บ้านพี่สมบัติด้วยกันละกันครับบอกว่าดีเจครับขอเชิญเที่ยวงานนี่จ้านะฮะงานเทศกาลเข้าพรรษาปี69ครับและสักการะท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณีครับ25กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้นะครับวัดจุฬามณีตำบลบางช้างอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามครับจะมีคอนเสิร์ตทุกคืนเลยตั้งแต่25ที่ผ่านมามีดร.ฟูนะฮะมีอะไรเอ่ยมีวงกางเกงแล้วนะ28โอ้ผ่านมาแล้วนี่ที่8นะฮะ30นี้มีวงไมล์มอมแมมวงทางภาคใต้นะครับบางนัดมา31นี้นะฮะ FC Band โจ๊ะโจ๊ะมันๆกันนะฮะวงปากกองทางภาคใต้มาวันที่2สิงหาคมนี้นะครับใครอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงก็แวะไปเที่ยวได้กันในคอนเสิร์ตชมฟรีไปเดินดูอาหารการกินต่างๆนี่พี่สมบัติเขาส่งบรรยากาศมาให้ดูนะเมื่อวานไปเดินมาโอ้ยขายของเยอะเลยทีเดียวนะฮะอาหารการกินต่างๆเพียบเลยทีเดียวนะฮะไปกระตุ้นเศรษฐกิจกันเนาะไก่ย่างนะขนมต่างๆเฟรนฟรายนะฮะนะฮะปลาเป้าปลาลูกโป่งเงี้ยนะมีกันทุกงานทุกปีนะฮะกะละแมนะฮะวิกะละแมยังไม่ได้กินนานมากเนาะกะละแมเขาย้อยว่ะกะละแมเขาย้อยนะครับเขาย้อยในบ้านพี่นะไงพี่อะไรนะที่เสียงเนอฮะลืมไปแล้วที่โทรมากลางคืนนะพี่โอเขาย้อยครับพี่เขาย้อยอ่ะเพชรบุรีฮะนะครับนี่นะอาหารกันกินหลากหลายทีเดียวครับแวะไปอุ่นดุนกันได้ละกันอันนี้ใกล้ๆบ้านพี่สมบัติมากมีนะส่งบรรยากาศมาให้ดูนะครับเนาะเออนะฮะที่ไหนมีงานก็ฝากประชาสัมพันธ์กันได้แล้วกันนะจะได้ไปเที่ยวกันเนาะกระตุ้นเศรษฐกิจกันในช่วงของก็เรียกว่าหน้าฝนแบบนี้นะครับจัดใหญ่มากแสงสีเสียงอลังการ31พี่โอพี่สมบัติจะไปดูบางนัดนะฮะบางนัดจะไปโจ๊ะหน้าเวทีสักหน่อยกันเนาะนะไม่ต้องซื้อบัตรเข้าดูฟรีได้เลยนะครับเนาะพี่ต้าวันดีเจครับได้เวลาฟังเพลงไวแล้วครับดีเจเอาเลยครับ4โมงเย็นได้เวลาฟังเพลงไวกันแล้วช่วงนี้นะฮะเราขึ้นจังหวะเพลงไวกันดีกว่าที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับ4โมงเย็นกับอีก5นาทีครับตอนนี้ที่ BP Radio ครับอยู่กับดีเจวินจะทันตรงนี้ดูแลคุณผู้ฟังครับมาเดี๋ยวเราขึ้นเต็มไวกันดีกว่ามีขจรศักดิ์ครับมีแกสโนวามีโซคูนะครับมีบริสแลมมีมานะมานีมี7นาทีด้วยที่ขอไว้มาไม่เอาหน้าอย่าคิดมากนี่ส่งมาเปิดให้ฟังเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาสรุปข่าวยามเย็นกันนะนายหนุ่มมายังครับนายหนุ่มไม่แน่ใจ

จะคิดมากครับถูกใจในหม่องด้วยกันเลยกันเพลงนี้ทักทายดารินดาได้เลยกันแอบฟังอยู่แล้วดารินดาเปิดมาเจอดีเจแล้วเรื่องผีไปแล้วมาไม่ทันห้าดารินดามาช้าแล้วเรื่องผีไปแล้วเมื่อกี้เราเรื่องผีดารินดามาแล้วนะครับพี่สมบัติว่าฟังนี้แล้วนึกถึงสมัยก่อนฟังไม่เคยจบมีแต่เรื่องตีกันออกมาดีว่าเวลาดูคอนเสิร์ตอย่างนี้แหละฮะเวลาไปดูคอนเสิร์ตตามเวทีต่างๆเหมือนคาราบาวฮะพี่น้องนะฮะตีกันตลอดเลยนะฮะ เพลงกลัวๆนี่คนมักจะตีกันฮะโลโซอย่างนี้นะฮะมาจังหวะโจโจ้กันสัก 2-3 เพลง 4-5 เพลงดีกว่าโจโจ้กันช่วงนี้เนาะ4 โมงเย็น 10 นาทีนะครับเดี๋ยวค่อยมาสรุปข่าวกันยามแรงเนาะ

โอ้โหยังมันทีเดียวนะฮะนี่คือกิ่งทองใบตำแยเขามีแต่กิ่งทองใบหยกนะฮะขอเปิดเพลงร็อกต่อยสักเพลงสองเพลงมาเดี๋ยวเราจะฟังเพลงชิวๆช่วงนี้นะฮะจะได้คึกคัก

ในช่วงเวลาของการเดินทางกลับบ้านกันตอนนี้4โมงจะครึ่งแล้วนะครับที่เชียงใหม่ตอนนี้แดดยังคงแรงอยู่แต่ว่ามีรู้สึกบนดอยบนเขาจะมีดอยมืดๆมานะจะลงดอยมาหรือเปล่าเย็นนี้ฝนนะฮะแสงสุดท้ายครับเพลงนี้ครับ

มาแล้วครับมาแล้วพี่ปุ้ยนะฮะพี่โอวันเซย์ครับตอนนี้อยู่แถวซอยจิ๊บดำริล่ะฮะแขวงรัชดาพิเศษดินแดนกรุงเทพกำลังมืดฝนมาแล้วนะตอนนี้นะฮะฝนชอบมาตอนเลิกงานพอดีเลยรายงานใบไก่กันมานะครับโซนไหนบ้างทั่วไทยที่กำลังมีฟ้าฝนอยู่มีหรือเปล่านะฮะมา7นาที

ครับตาอยากฟังตาบอกว่า4นาทีของหนุ่มกะลาก็มีแล้ว5นาทีพิเศษก็มีแล้ว7นาทีก็ต้องมาครับแอลกอฮอล์เพลงลำไยมาอีกแล้วอ่ะแหมช่วงนี้โจ๊กๆกันหน่อยแล้วกันนะฮะจะได้คึกคักกันในช่วงของ4โมงครึ่งนะครับ

างแค่7นาทีอ่ะทำไงดีอ่ะไวไปไม่7นาทีนี่คือเพลงแอลกอฮอล์นะครับที่ฝากมาด้วยกันละกันครับจบไปช่วงนี้ช่วงลากลับบ้านนะฮะวันนี้หลายๆที่น่าจะเงียบกันนะเพราะว่าวันนี้ร้านเหล้าหลายๆที่ปิดใช่ไหมครับวันนี้วันอาสาฬหบูชามีบางคนบอกว่าดีเจครับตุนไว้แล้วครับดีเจอ๋อตุนไว้แล้วใช่ไหมฮะตุนเครื่องดื่มไว้แล้วอัพเพลงลำไยใหม่แล้วพี่โอ้เพลงนี้ฝากให้กับพี่สุนทรนะครับ

ใครก็ไม่อยากจะเป็นไอ้ทุยเนาะนะไม่อยากจะเป็นควายทำไมคนต้องคือว่าต้องนิยามว่าควายมันโง่เสมอไปมันไม่โง่นะเออนะฮะเหมือนเพลงนี้ไหมเด็กเลี้ยงควาย

เป็นเพลงอะไรนั้นเด็กเลี้ยงควายแต่ได้ยินม้าร้องอ่ะงงไหมนะฮะเด็กเลี้ยงควายแต่ม้าร้องอ่ะงงไหมม้าดีดนะครับมีเพลงของพงศ์สุดคัมภีร์เมื่อกี้พี่เพชรวัดดีใจครับมาทวงเพลงครับมาทวงเพลงทักทายนายสันติด้วยละกันครับดีใจครับขอเพลงแม่ลำวงนางเข็มคำหนึ่งเพลงหรือแม่ห้าง3 ปีก็ได้นะครับเพลงพี่น้องไตล่ะฮะ

ียงที่ถูกใจทิติพลนะฮะว่าฟังแล้วคึกเลยครับดีเจกำลังส่งของอยู่นะฮะใครขับรถอยู่ขอให้คึกต่อนะฮะเมื่อกี้มีคุณฟังขอเพลงภาษาพี่น้องไทยนะพี่น้องไทยใหญ่หนึ่งเพลงที่มีชื่อว่ายาโก้หลายคนน่าจะรู้จักเพลงยาโก้ดีนะฮะ

ใช่ไหมครับพี่เขยลำพูนอย่าโก้ไหมฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะฮะนะแม่รำวงครับนางเข็มคำเพลงพี่น้องตายนะฮะเปลี่ยนมานะเป็นธรรมนัสอุ๊ยเปลี่ยนมานะเป็นธรรมนัสได้ไหมดีเจอ่ะก่อนจะเป็นธรรมนัสมาลำวงกันต่อดีกว่ากับเพลงนี้ครับเพลงนี้ฝากพิเศษได้กับนายสันตินะแล้วก็พี่น้องตายทุกคนที่กำลังฟังกันอยู่นะจ๊ะเป็นเพลงภาษาไทยใหญ่นะฮะมาลำวงกันดีกว่าช่วงนี้คือทุกฝั่งทางบ้านที่ฟังไม่เข้าใจก็ฟังอาจจะหวานก็พอเนาะเดี๋ยวมันสนุกดีนะอ่ะแม่ลำวงจ้ะ

นุกมากเลยเพลงนี้นะครับหมดแล้วนะครับรอบเหมารอบบัตรจองครบแล้วนะฮะรอบเหมารอบบัตรจองครบแล้วนะแค่นี้พอก่อนนะขอต้องวิ่งอีกรอบนึงนะฮะหมดรอบครับหมดรอบลงเวทีได้แล้วครับนี่คือเซตรอบเหมานะเดี๋ยวคุณถามว่าที่เจอเขาภาษาอะไรนี่ภาษาไทยใหญ่นะฮะไทยใหญ่เป็นชนชาติพันธุ์

0: ึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเชียงรายนะฮะไม่ใช่พม่านะพม่าอีกแบบนึงนะฮะเป็นภาษาไทยใหญ่เป็นชาติพันธุ์หนึ่งฮะเหมือนชาวชนชาติพันธุ์หนึ่งนะอยู่ทางตอนเหนือคล้ายๆภาษาเหนือแต่ไม่ใช่ภาษาเหนือนะครับคล้ายๆมันจะมีบางคำที่คล้ายๆกันเนาะบางคำที่คล้ายๆกันฮะถูกใจนะครับพี่เขยละพูนพี่เขยส่งธงชาติพม่ามานะฮะเมียนมาเหรอฮะต้องส่งนางองซังซูจีมาด้วยนะฮะถูกใจนะฮะนี่อันนี้คือเซตเพลงไวที่เปิดให้ฟังด้วยผมว่าน่าจะถูกใจสำหรับหลายๆคนนะครับ4โมงเย็น43นาทีช่วงนี้เดี๋ยวจะลดจังหวะให้เบาลงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปข่าวยามเย็นอีกรอบหนึ่งนะเมื่อกี้ก็หลากหลายเพลงนะแนวสนุกๆ นะฮะขอบคุณ True Detect ด้วยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนในช่วงนี้ครับฝากด้วย
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีด้วยใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect
0: พี่เดี๋ยวว่าได้เจอครับภาษาไทยกด1นะฮะ For English Please Press 2นะฮะนี่ฮ่องโกวะนะฮะภาษาพี่น้องไต้กด4นะฮะนะครับว่ากันไปนะจ๊ะนี่คือเซตเพลงสนุกนะครับที่เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะจ๊ะนะฮะเอาละช่วงนี้ใกล้จะก็ห้าโมงเย็นกันแล้วนะครับอยู่กับ True Detect นะฮะให้การดูแลกันช่วงนี้ครับนี่พี่เขยมาแล้วครับนางองซังซูจีก็มานะฮะพี่เขยในเวลาพูดถึงอะไรเขาจะส่งภาพมาคือในคลังมือถือนี่มีภาพเยอะมากเลยนะฮะอย่างพูดถึงน้องแนทนี่ก็ส่งภาพอ่างมานะฮะอ่างนะฮะอ่างล้างหน้าอ่างซิงน้ำนะฮะนะฮะตลอดเลยนะฮะแล้วช่วงนี้นะครับนะฮะพี่สมหวังวันนี้ใจครับผมถูกหวยลาวมา4วันติดแล้วครับดีเจอุ๊ยยินดีด้วยแล้วกันนะฮะสงสัยได้อันนี้ส่งจากการเลี้ยงน้องแมวมั้งนะฮะได้รกน้องแมวมา2อันนะฮะสงสัยอันนี้ส่งจากการนี่แน่ๆเลยนะฮะการไปอุปถัมภ์ค้ำชูน้องแมวแน่ๆเลยนะฮะเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวจะลดจังหวะให้เบาลงนะฮะในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับมีฝนตกที่ไหนบ้างครับเย็นนี้นะฮะเดี๋ยวมาเช็คพยากรณ์อากาศกันสักหน่อยดีกว่านะครับถ้าท่านลุงแป๊ะด้วยกันแอบฟังอยู่นะฮะเปิดทิ้งไว้ให้น้องหมาน้องแมวฟังอยู่นะฮะ

0: นี่เลยนะฮะสำหรับเพลงที่มีชื่อว่าโรคกลัวฝนนะฮะคุณผู้ฟังครับใครกลัวฝนบ้างเอ่ยนะครับนะ ที่ Facebook แก๊งลูกหนังนะฮะโอ้โหนี่ตาส่งไลน์มาเนี่ยเดี๋ยวนี้คนทำภาพ AI กันเยอะเนาะ
1: เออ
0: ทำเอาภาพ AI ไปแปลงปลอมแปลงกันเยอะมากทีเดียวเหมือนกันแต่ก็สนุกดี นะครับนะถ้านักเตะกลายเป็นสาวคุณจะเลือกใครฮารี่ยามินเอมมี่ปัทโทเมลิซาจูดี้คริสติน่าเธอมากับฝนดีกว่านะฮะ

ชิญมากับฝนนะครับตอนนี้ฝนกำลังตกไปที่เชียงใหม่ตอนนี้ในเมืองแถวแยกสนามบินฝนกำลังตกนะคุณฟังไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันอยู่ดีก็ตกใช่เลยนะหน้าฝนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะคุณฟังครับคุณฟังครับช่วงนี้ดูข่าวกันนะฮะคุณฟังครับเมื่อกี้ที่จังหวัดสระบุรีก่อน5โมงก่อนประมาณสัก4โมงเมื่อกี้อ๋อเมื่อเช้านี่ใช่ไหมฮะเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็บอกว่ามีเหตุระทึกกลางเมืองสระบุรีนะครับหนุ่มวัย36ปีเครียดไม่มีค่ารถกลับบ้านนะครับหวังโดดสะพานลอยคนเดินข้ามช่วงนี้ตำรวจชาร์จตัวไว้ทันนะฮะช่วงนี้คนเครียดเยอะมากๆเลยต้องระมัดระวังด้วยกันนะอย่าไปถ้าใครมีพื้นที่มีเค้าไงฮะมีคนที่รู้จักที่มีความเครียดก็ต้องดูแลให้ดีส่วนในส่วนของหนุ่มที่หายตัวไปนะครับเมื่อกี้ยังหาตัวไม่เจอตอนนี้เดี๋ยวอัปเดตให้ทราบนะครับ

ารุณนะครับล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเพื่อนพี่ชายก็บอกว่าตอนนี้ยังตามหาตัวไม่เจอตอนนี้ขอบคุณหลายๆคนที่ให้ข้อมูลเบาะแสมานะฮะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะแจ้งคุณฟังทราบกันละกันเนาะนะตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ห้าโมงเย็นกันแล้วนะครับเวลาไวจังเลยคุณฟังครับเวลาไวไวนะฮะชิวๆด้วยกันตรงนี้ยามเย็นครับลูกชายของชายคริสย้ำนามป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่นะฮะ

มาเห่าเครื่องบินนะครับคุณฟังครับหมาเห่าเครื่องบินอย่าได้มีอะไรมากเปิดเพลงอย่างหยิบอย่างเดียวเลยทีเดียวนะฮะสมมติฟังกลับบ้านกันนะครับดูข่าวแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะวันนี้นะฮะทั่วไปสัพเพเหระกันนะครับนะ

นี้เลยนะครับพักใจชั่วคราวพักหัวจิตหัวใจชั่วคราวนะครับน้องวันนี้หมดแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรจะคุยแล้วคุณฟังฮะไม่มีอะไรจะคุยแล้วตอนนี้ห้าโมงเย็น3นาทีนะฮะข้างนอกที่เชียงใหม่ฝนกำลังตกนะในเมืองนะครับกำลังช่ำๆเลยนะฮะดีว่าช่วงนี้เป็นวันหยุดพอดีเนาะเป็นวันหยุดพอดีนะครับก็ทำให้หลายคนรู้สึกว่าแบบสบายสบายนะครับไม่ต้องแบบวุ่นวายกับฝนฟ้าอากาศมากเท่าไหร่นะครับห้าโมงเย็นตอนนี้แล้วครับคุณฟัง

ไม่มีสิ่งไหนครับสตูดิโอโตโมนะฮะสตูดิโอโตโมหรือว่าซายฟารินไฮน์เองนะครับฝากมาก็เปิดให้ฟังโดยกันละกันนะครับ5โมงเย็น7นาทีนะครับกับเย็นนี้อีกหนึ่งวันก่อนที่หลายคนพรุ่งนี้จะเริ่มกลับมาทำงานอีกรอบหนึ่งกับวันพฤหัสวันศุกร์อีก2วันวันนี้หลายๆที่ร้านเหล้าร้านต่างๆก็จะเงียบกันนะฮะพรุ่งนี้เข้าพรรษานะครับพรุ่งนี้หลายคนก็ตื่นเช้ามาทำบุญกัน

ไม่บอกเธอนะครับเพลงนี้เลยนะฮะจาก Bedroom Audio นะครับนะ Bedroom Audio นะครับหมอช้างเลยไหมหมอช้างเปิดราศีเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญพ้นเคราะห์นะฮะหลังหมอช้างได้ไปออกรายการแฉดูหน่อยไหมว่าหมอช้างว่าไงบ้างนะสามราศีแล้วฮะขอหลังพี่มาบอกให้ฟังสามราศีดวงจะดีจะพ้นเคราะห์จริงหรือเปล่าหมอช้างหมอม้าหมอวัวหมอควายเดี๋ยวมาเช็คกันหน่อยกันละกันนะครับนะเพลงลำไยรักมือสอง

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเฮ้นะครับเพลงจากซิลิฟูนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับเฮ้เฮ้ใกล้จะห้ามงินแล้วจ้ะอ้าวยายบีกระรูเธอมาจากไหนยายบีกระรูฝนอยู่แล้วข้างนอกนะฮะอยู่ดีก็ตกเฉยเลยมาดูหมอช้างดีกว่าไหมหมอช้างก็ว่าไงบ้างเย็นนี้นะฮะหมอช้างเปิดราศีเป็นแปลงนะครับแล้วก็จะพ้นเคราะห์ด้วยจริงหรือเปล่ามาดูหน่อยครับหมอช้างไปออกรายการแชร์ของมดดำนะครับล่าสุดที่เขาบอกว่า3ราศีจะพ้นเคราะห์พ้นกรรมหลังครึ่งหลังปี69และครึ่งหลังก็ต้องเป็นเดือนนี้สินะกรกฎาคมสิงหาเนาะนะฮะสำหรับ3ราศีที่หมอช้างบอกไว้คือ1ครับราศีกรกฎครับ2ราศีกุมนะฮะแล้วก็3ราศีมีนเอ้านะฮะมีแค่3ราศีนะฮะสำหรับราศีกรกฎนะครับที่จะพ้นเคราะห์พ้นกรรมหลังปีครึ่งปีนี้เขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานชัดสุดเลยนะครับการเงินก็สบายใจได้นะดวงจะดีขึ้นนะครับความรักปลายปีระวังเรื่องมือที่3ครับกับเรื่องการทำงานที่อาจจะหนักเกินไปกรกฎนะแต่ว่าเรื่องการงานก็ดีบางครั้งไม่ดีก็หนักเกินไปแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพด้วยสำหรับกรกฎนะครับราศีกุมนะฮะยกภูเขาออกจากอกครับชีวิตเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับวางแผนอะไรใหม่ๆได้งานดีๆทำความรักดีขึ้นครับพฤศจิกาธันวาดีลงตัวการเงินจะดีขึ้นด้วยเงินก็จะมานะครับและอีกหนึ่งราศีคือมีนนะฮะเหมาะกับการลงทุนทำอะไรเพิ่มเป็นราศีที่มีคนคอยสนับสนุนเยอะนะครับตุลาคมเป็นต้นไปอุปสรรคบางอย่างจะดีขึ้นนะฮะบางคนเปลี่ยนงานบางคนมีแรงกดดันต่างๆสภาพแวดล้อมต่างๆก็จะดีขึ้นนะฮะโดยรวมแล้วโชคลาภการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ส่งผลดีครับเรื่องเที่ยวที่แนะนำสำหรับชาวราศีมีนคือความรักนะฮะเพราะว่ายังมีปัญหาเรื่องติดขัดนะฮะฝากเรื่องสุขภาพอย่าประมาทด้วยนะฮะนี่คือ3ราศีที่หมอช้างทักเอาไว้ราศีมีนนะครับราศีกุมแล้วก็กรกฎนะฮะก็คืองานมันดีแต่ว่าเรื่องความรักต่างๆจะมีปัญหาบ้างนะครับงานดีงานดีส่วนราศีอื่นที่ไม่ได้พูดถึงก็เฉยๆนิ่งๆนะครับเนาะก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อเนาะราศีต่างๆนะจ๊ะมาเอาละเดี๋ยวขอหนึ่งเพลงไหมวันนี้ยังไม่มีอะไรละเดี๋ยวมาทิ้งท้ายรายการกันช่วงท้ายนะฮะกรมอุตุนิยมประกาศนะครับเตือนฉบับที่13เรื่องฝนตกหนักมากนะครับภาคเหนือนะครับ 70% ของพื้นที่เลยบีการูนะฮะเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายลำพูนลำปางพยาวนั้นแพร่แม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิโลพิจิตรเพชรบุรีครับภาคอีสาน 80% เลยหนักเลยนะฮะโอ้โหเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นอุดรสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิ

คราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษครับแล้วก็ยังมีฝนตกหนักมากในพื้นที่ของหนองคายบึงกาฬกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีครับภาคกลาง 70% ครับนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีอยุธยากาญจนบุรีครับตะวันออก 70% ครับนครนายกปราจีนชลบุรีหนักจะเป็นที่สระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดครับภาคใต้ฝั่งตะวันออก 60% ครับประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชเพชรพัทลุงนะฮะฝั่งตะวันตกครับ 70% ครับระนองพังงาภูเก็ตครับกรุงเทพมหานคร 70% เลยทีเดียวทุกภาคมีฝนตกหมดเลยนะครับพรุ่งนี้รอติดตามรับมือกันด้วยก็แล้วกันครับนะชกน้ำตกชกก้อยชกดีครับชกดีชกก้อยชกลาบนะฮะราศีมีนครับดีเจลงทุนจะลงทุนทำโรงเรือนเพิ่มอีกแล้วทีนี้ลุงแป๊ก็หาวิธีประหยัดสตางค์ด้วยกันละกันนะนะครับถ้าลงทุนแล้วได้กำไรก็ดีถือว่าเป็นการดีนะฮะนะครับว่ากันไปนะฮะมากันขอหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการสั้นๆเรื่องดวง

นี่คือเพลงที่มีชื่อนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าก้าวเดียวครับกันจากเอานั่นเองครับแหมวันนี้เปิดเพลงแบบเต็มที่เลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเขาจะต้องร่ำลาก่อนๆนะครับเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังยาวกันใครที่ยังไม่ได้ไปไหนก็เปิดฟังกันยาวๆต่อเนื่องเลยนะฮะกับช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับหลายพื้นที่ก็คงจะยังคงทำงานกันอยู่เนาะหลายคนยังคงทำงานปฏิบัติหน้าที่ก็ว่ากันไปขอให้มีความสุขมากมายนะครับเดี๋ยวปล่อยเพลงให้ฟังยาวห้าโมงจะครึ่งแล้วตอนนี้นะครับพรุ่งนี้หลายที่ยังคงเป็นวันหยุดอยู่นะครับวันเข้าพรรษาขอให้มีความสุขแล้วก็ปฏิบัติหน้าตัวปฏิบัติตัวให้ดีโดยเฉพาะใครที่เป็นผู้รักษาที่กระชนโดยเฉพาะใครจะงดเหล้าเข้าพรรษาต่างๆก็สามารถทำได้แต่ถ้าทำไม่ได้ก็เป็นไรเอาตามความเหมาะสมก็แล้วกันตามความเหมาะสมของตัวเองแล้วกันนะฮะจะมากจะน้อยเพียงใดก็แล้วแต่เอาตามความสะดวกของแต่ละคนเนาะอยู่ห่างกันก้าวเดียวโอเคแล้วเจอกันครับกับคุณ True Detect ด้วยกันละกันนะจ๊ะซิมใหม่เบอร์สวยเลือกซิมจาก True Detect ได้เลยนะครับและก็ร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่กับทานครบ 1,200 บาทรับไปเลยร่มสวยๆ1คันนะครับและก็ในส่วนของร้านเจ้ายาวข้าวต้ม1บาทด้วยแวะไปจะเจอและใช้บริการกันได้ละกันที่ร้านได้เลยครับสปอนเซอร์ใจดีของเราที่ฝากให้การดูแลกันในชั่วโมงนี้ด้วยกันละกันครับนะโอเคโอเคแล้วเราจะเจอกันใหม่และกันในวันต่อไปนะฮะขอบคุณที่ฝากเพลงมาช่วงนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับ

ออนไลน์ Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ณกำลังฟัง DP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook DP Radio คุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM

You're listening to BP Radio Online, Thailand. คุณกำลังฟัง BP Radio Thailand.ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอปไลน์ ID FB

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้084-045-6862ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมงเล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio

เพลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio อยากฟัง BP Radio ออนไลน์ไทยแลนด์แบบคมชัดไม่กระตุกคลิกติดตั้งแอปพลิเคชัน Thai Radio ทั้ง iOS และ Android แล้วกดเลือกฟัง BP Radio เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand

ำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio ออนไลน์ไทยแลนด์ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio

0: มาแล้วครับทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะฮะกับที่นี่ BP Radio กับ DJ Win จ้ามาแล้วนะฮะสวัสดีคืนนี้ครับวันนี้เป็นคืนของวันอาสาฬหบูชาเขาเวียนเทียนกันวันไหนอ่ะวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้หลายคนตั้งแต่เช้าก็น่าจะตื่นเช้ามาแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรกันเนาะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะครับคืนนี้ก็มาฟังเพลงสบายๆด้วยกันตรงนี้ก็แล้วกันนะฮะกับดีเจวินดิจิทันนะครับกับการส่งเพลงกันทั้งไทยทั่วประเทศไทยที่กำลังฟังกันอยู่นะครับสวัสดีหนุ่งหนิงด้วยนะฮะหนุ่งหนิงหายไปไหนมาหนุ่งหนิงโอ้โหหายหน้าหายตาไปนานมากเลยหนุ่งหนิงนะฮะซีหายพี่หนุ่งหนิงด้วยแล้วกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งคนที่เมื่อก่อนได้มาทุกคืนบางคนอาจจะบอกว่าเปลี่ยนบรรยากาศเนาะไปฟังอย่างอื่นบ้างเงี้ยนะครับทักทายทางบุญทริกด้วยนะครับ FM 90 MHz อำเภอบุญทริกอุบลราชธานีครับบุญทริกเด็ดอุดมนาจรวยเป็นไงบ้างคืนนี้เป็นไงบ้างคืนนี้นะครับบรรยากาศนะฮะในค่ำคืนนี้มีฝนฟ้าตกหรือเปล่าเอ่ยสวัสดีพี่นันทวัฒน์มิวสิกด้วยกันละกันครับเชียงรายจ้ะสวัสดีพี่เกียรติศักดิ์นะครับอ่านถูกปะเนี่ยขอเพลงหน่อยครับเพลงอะไรดีครับอ่านถูกปะเนี่ยเกียรติศักดิ์ใช่ไหมฮะทักทายนะครับเกียรติศักดิ์ฟังอยู่ที่ไหนครับฟังอยู่จังหวัดไหนเอ่ยเห็นแอดเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับบีบีสวัสดีครับพี่บีวันนี้ต้องโอเคบอกว่าจริงๆอยากจะให้โทรศัพท์หน้าไมค์แต่ว่ายังไม่สะดวกโทรหน้าไมค์ไม่เป็นไรจ้ะบอกว่ากินยาแล้วก็อาจจะนอนหลับก่อนแต่ก็เปิดเพลง BP Radio ทิ้งไว้เลยขอเพลงเปลืองด้วยนะจ๊ะไม่รู้ว่า BB ฟังอยู่เปล่านะครับอาจจะหลับอยู่เปิดทิ้งไว้ฟังกันไปเพลินๆเนาะนะครับพี่เกียรติศักดิ์ฟังอยู่หาดใหญ่ครับขอเพลงเท่าเดิมนะฮะอัดได้เลยครับเป็นไงบ้างคืนนี้หาดใหญ่มีฝนฟ้ามั้ยฮะอากาศร้อนอากาศเย็นมั้ยเอ่ยทางโน้นนะครับพี่นันทวัฒน์มิวสิกบอกว่ามาแล้วครับ DJ ตอนนี้เปิดในโปรเจคเตอร์แล้วเปิด BP Radio ทาง YouTube ผ่านโปรเจคเตอร์แล้วนะจอใหญ่ๆเลยนะพี่เฟิร์สชลบุรีสวัสดีครับขอเพลง See You Again นะฮะน่าจะเหมาะค่ำคืนนี้กับข่าวเศร้าโอ้เนาะเห็นข่าวของยูทูบเบอร์ที่เสียชีวิตไปก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตให้ทราบว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับประเด็นนี้นะฮะยูทูบเบอร์คนดังเนาะสวัสดีพี่เอ็มอรัญวาสีด้วยกันละกันสวัสดีครับนะฮะดีทันไปทำบุญไหนครับวันนี้ดีทันกลับมาวันไหนเอ่ยมาแล้วครับมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเจทักไปบอกก่อนนะครับมีหลายๆคนทักมาไม่แน่ใจมาหรือยังพี่เอ็มเนาะนะครับพี่นันทวัฒน์บอกว่าขอเพลงข้ามาลูกทุ่งหน่อยฮะเอาของพี่ไทยธนวุฒิเนาะเดี๋ยวเปิดให้ฟังรายการข้ามนุษย์ทุ่งนะครับนครปฐมสาย4ฝนตกครับพี่นุชิโกบอกว่าฝนตกครับดีเจนครปฐมสาย4ใช่ไหมฮะก็ดีพี่เย็นชุ่มฉ่ำสบายดีนะเย็นชุ่มฉ่ำสบายไม่ได้ทำให้ร้อนอบอ้าวเกินไปนะฮะไซริโมจิครับสวัสดีจ้าดีเจวันนี้ขอเพลงด้วย มาละไซริพรุ่งนี้ไม่ทำงานหรอมา3วันแสดงว่าไม่ต้องตื่นเช้าทำงานใช่ไหมยังหยุดอยู่ไหมฮะพรุ่งนี้หลายคนยังหยุดอยู่ไหมครับหรือว่าเปิดงานกันแล้วหรือว่าเปิดกันแล้วนะครับพรุ่งนี้หลายๆที่น่าจะเปิดกันเนาะโรงเรียนห้างร้านต่างๆน่าจะเริ่มกลับมาเปิดการวันเข้าพรรษานะครับเนาะนะฮะฟังทุกวันเลยครับชอบมากเลยเพลงยุค90พี่เกียรติศักดิ์บอกเอาไว้ยินดีมากเลยครับนะถ้าชอบเพลง90ก็ขอมาได้เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแอดไลน์เข้ามานะครับที่ ID line FM 975นี่นะครับพี่นันทวัฒน์มิวสิกว่าดีใจครับฝากรูปขึ้นจอหน่อยนันทวัฒน์มิวสิกหน้าตาดีนะเราไปลดน้ำหนักนันทวัฒน์มิวสิกปะขอดูภาพตอนหนุ่มๆมาก่อนเลยนะแสดงว่าเมื่อก่อนจะต้องผอมใช่ไหมเราอะแต่แสดงว่าเมื่อก่อนต้องผอมแน่เลยนะดูท่านะนะครับพี่กิ่งพิรวิทย์แก้วคำนะฮะทักทายนะฮะดีเจวินครับวันนี้ขอเพลงสิ่งที่เรียกว่าหัวใจของนาธานก็แล้วกันนะฮะพี่กิ่งวันพรุ่งนี้เปิดงานหรือยังครับที่เทศบาลอบต.เปิดหรือยังเอ่ยนะครับอายารีบอกว่าจะไซรีว่าหยุดอีกหนึ่งวันแม่อิจฉาจังเลยพรุ่งหยุดอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้ดีเจวินก็จะไปออฟฟิศแล้วนะฮะเพราะว่าหยุดหลายวันเลยเดี๋ยวเขาว่าให้นะฮะจริงๆที่สถานีวิทยุนี่ไม่จำเป็นนะหยุดเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าจะไปหยุดนานเกินเดี๋ยวเขาว่าให้นะฮะนะครับอีกช่องหนึ่งนะอีกที่นึงที่จัดอยู่นะฮะพี่บิ๊กเบิ้ลบอกว่าสวัสดีครับดีเจเซฮายครับพี่บิ๊กเบิ้ลพี่บิ๊กเบิ้ลพรุ่งนี้ทำงานอยู่ไหมฮะหรือว่าปิดงานแล้วหรือเปิดงานแล้วนะครับขอเพลงคนในกระจกหน่อยฮะนะยายอ้อนลพบุรีทักทายเข้ามานะฮะยายอ้อนอยู่ลพบุรีหรือสระบุรีนะลืมไปแล้วขายสารภูมินะฮะพี่นันทวัฒน์ว่าเมื่อก่อนผอมครับดีเจขอดูภาพตอนสมัยผอมหน่อยสิฮะไปทำยังไงให้อ้วนเนี่ยเราฮะนะครับสวัสดีพี่ยุ่งในโอ่งด้วยแล้วกันนะฮะขอเพลงความรักที่หายไปของเล้าลมด้วยจ้านะได้เลยครับพี่ยุ่งในโอ่งพี่บงนะฮะทักทายมาพี่ยุ่งในโอ่งช่วงนี้ไปวิ่งไปเดินขึ้นป่าขึ้นเขาอยู่ไหมช่วงก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าไปขึ้นเขาขึ้นดอยขึ้นไปเดินป่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายที่สถานท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะเปิดให้คนเนี่ยได้ไปเดินขึ้นเขาขึ้นป่าไปเดินแบบชมธรรมชาติอะไรเงี้ยนะฮะนะครับมาเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังในเซตแรกนี้กันนะครับเต็มคาราเบลมาแล้วครับหนุ่งหนิงมานะฮะออยดื้อออยลี่นะครับลงมาเซฮายกันได้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันลงมาคุยกันเลยเร็วจะได้ไม่เหงากันนะฮะอ้อนอยู่สิงห์บุรีเหร ลพบุรีสิงห์บุรีสระบุรีเดี๋ยวจะจำได้ว่าบุรีตอนท้ายอ่ะอ้อนอะไรเอาความจริงนะถ้าพูดปลอมเนี่ยขอให้ดีขอให้ขายสารภูมิไม่ได้อ่ะพี่บิ๊กเบิ้ลวันนี้ใช่ครับไม่ทำแล้วครับไม่ทำครับแต่วันศุกร์ทำครับอ๋อพรุ่งนี้หยุดอีกหนึ่งวันใช่ไหมพี่โอเคครับแล้วก็มาเปิดทีก็วันศุกร์นะฮะแล้วแต่แล้วกันนะฮะออฟฟิศแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับนะฮะฝากลุงด้วยกันนะฮะลุงของพี่นันทวัฒน์มิวสิกก็กำลังนั่งทำงานอยู่นะฮะนะนี่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะฮะเดี๋ยวขึ้นภาพให้แป๊บหนึ่งนะฮะสักครู่ก็แล้วกันนะครับลงมาทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับสิงห์บุรีนะสิงห์บุรีก็สิงห์บุรีอ้อนนะสิงห์บุรีนะครับลงมาทักทายกันนะฮะพี่กะละปังหาคืนนี้อยู่แถวโซนไหนของเชียงใหม่ครับพี่กะละปังหาขอเพลงดำสุดนะฮะของพี่ฮิวโก้เนาะจุลจักรจักรพงศ์นะฮะได้เลยครับนะเข้ารายการมาวันนี้ทักกันมาหลายข้อความทีเดียวนะฮะกับคืนวันนี้วันอาสาฬหบูชาวันนี้พระจันทร์เต็มดวงไหมครับเห็นพระจันทร์ไหมหรือว่าฝนตกนี่สารตะกร้าไปด้วยฟังเพลงไปด้วยเอาตะกร้าขึ้นภาพไปด้วยครับรอสักกรรมครับรอสักกรรมมีสายเข้ามารับสายเลยไหมสายนี้เขาตั้งใจจะโทรมาหลายวันละแต่ว่าไม่ดีเจไม่รับสายสักทีรับเลยเนาะนะมารับสายเลยแล้วกันมาในช่วงนี้นะฮะวางไปแล้วอะไรเนี่ยวางไปแล้วนะฮะวางไปแล้วนะฮะที่ว่าการอำเภอหยุดครับอ๋ออยู่ที่ว่าการอำเภอเหรอฮะนึกว่าอยู่เทศบาลที่ว่าการอำเภอหยุดครับอยู่ครับอย่าเผลอไปติดต่อที่ว่าการอำเภอแล้วครับแต่ธนาคารเปิดแล้วพี่กิ่งพิรเวชอยู่ที่อำเภอเหรอฮะอยู่ที่อำเภอเชียงดาวใช่ไหมแอบเข้าใจประเทศบาลนะฮะมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนมาในช่วงต้นรายการนี้นะครับที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันเนาะนะครับเนาะมีอ้อนลพบุรีสรุปว่าอยู่ไหนกันแน่ฮะจะลพบุรีหรือสิงห์บุรีหรือสระบุรีอย่างนี้นะฮะพูดกลับไปกลับมานะฮะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเปิดเพลงกันก่อนแล้วกันในเซตนี้นะครับกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับมาลายสายเข้ามาแล้วมานะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เควินค่ะ
0: สวัสดีนัตตี้ขอเพลงอะไร
1: เพลงก็อดซิลล่าเขาชื่ออะไรค่ะ
0: ก็อดซิลล่ากับเขาชื่ออะไร
1: ปัดท้อ
0: ค่ะนะวันนี้ฝนตกไหม
1: ไม่ตกค่ะ
0: เราอยู่อำเภออะไรนะ
1: แม่สายค่ะ
0: หรอแม่สายเหรอไม่มีฝนเลยหรอร้อนหรอ
1: ร้อนไม่ตกเลยค่ะ
0: แม่สายช่วงนี้คึกคักไหมคนเยอะไหมคนไปเที่ยวเยอะไหมหรือเฉยๆหรือยังไงเรื่อย
1: ครับที่ด่านอะไรครับ
0: ที่ด่านก็มีคนเข้าออกเรื่อยๆใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อ๋อ
1: ปีที่แล้วน้ำท่วมแต่ปีนี้ไม่ท่วมนะคะ
0: ปีนี้ฝนตกไม่เยอะไงน้ำก็เลยไม่ท่วมแล้วมันท่วมถึงบ้านเนตตี้ไหมเราอยู่โซนไหน
1: ท่วมสูงขนาดนี้ค่ะ
0: สูงประมาณไหนถึงแข้งขาประมาณไหนที่บ้านเราอะ
1: หน้าอกแล้วก็
0: โอ้
1: แล้วก็ไปนอนบ้านน้องสาว
0: บ้านน้องสาว
1: ทิ้งของไว้มาล้างคนทีหลังค่ะเป็นโคมเป็นอะไรทิ้งกันหมดแล้วก็ล้างของสิ่งที่จำเป็นนะคะ
0: ก็ต้องมาดูแลมาซ่อมแซมทีหลังกันเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟังเนาะนะครับสวัสดีครับปีที่แล้วอำเภอแม่สายเชียงรายนะครับน้ำท่วมเยอะมากเลยเพราะว่าฝนมันตกทางพม่าเยอะคุณฟังเหมือนปีก่อนปีโน้นกันที่ท่วมเชียงใหม่ฮะฝนตกทางเหนือเยอะนะครับมาเรามาฟังเพลงกันดีกว่าช่วงนี้นะครับเดี๋ยวคุณฟังจะรอกันนานนะฮะอยากฟังเพลงเท่าเดิมนะครับงั้นเปิดเท่าเดิมให้กับพี่เกียรติศักดิ์ก่อนกันละกันนะครับเข้ารายการมาอาจจะคุยยาวนิดนึงจะชวนคุณฟังคุยจะได้ไม่เหงากันนะฮะเท่าเดิมจากลาบานูนขอบคุณทรูดีแท็กด้วยละกันนะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้ครับซึมจากทรูดีแท็กนะมาเลยมาเท่าเดิมก็มาดีเจเล่าเรื่องหนุ่มฮารุณให้ฟังด้วยครับดีเจได้ครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังเนาะนะฮะพี่คำล่าพาเพลินสวัสดีครับนี่ก็หนุ่มเชียงรายเหมือนกันก็เพลงหรือผู้หญิงชอบคนเลวนะทักทายพี่โอด้วย

พลงเพราะจากลาบานูนนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเท่าเดิมนะครับนะฮะอ่ะยูเซอร์คิกล่ะครับทักทายนะนุ่งนิ่งนะลงมาพูดคุยกันตรงนี้ปาร์คจีซองด้วยปาร์คจีซองก็หายหน้าหายตาไปไหนมาฮะพี่คิมเมียนายจากเชียงไฮ้นะครับเชียงรายนี่ฟังกันเยอะนะจะบอกให้ฟังนะไอคิมเมียนายไอคิมเมียนายครับช่วงนี้เป็นไงบ้างสบายดีไหมโจ้ใจละเมอวอร์ดีเจครับขอเพลงแฟนเขาผู้สาวอ้ายของลำเพลินหน่อยสิครับให้กับผู้สาวใจเขียวนะฮะดีเจอุ๊ยใครอ่ะผู้สาวใจเขียวเดี๋ยวใครคือผู้สาวใจเขียวนะฮะ

้โหเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากเลยเขาชื่ออะไรบอกหน่อยได้ไหมคนดีนะครับใครจะหน้ามาทักทายกันได้นะครับเดี๋ยวเจกำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาในช่วงต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้นะครับทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เดี๋ยวทยอยเปิดให้ฟังยายอ้อนยายอ้อนเพลงที่ขอตัวเองขอเมื่อกี้เพลงอะไรนะคนในกระจกนี่ของแกรนใช่ป่ะของแกรนเดอะสตาร์ไหมของแกรนหรือเปล่าเว้ยหรือว่าของพีทโมเดลชื่อเหมือนกันนะคนในกระจกอ่ะของแกรนเนาะจะเปิดให้เดี๋ยวเปิดผิดเพลงนะฮะลงมาซื้อหายคืนนี้วันนี้นะครับตอนนี้4ทุ่มกับอีก4นาทีนะฮะกับวันสบายๆตอนนี้ที่เชียงใหม่อากาศกำลังดีเลยฮะอากาศไม่ได้ร้อนอะไรแต่ว่าก็กลางวันก็แอบร้อนอบอ้าวนิดนึงนะช่วงกลางวันก็แอบร้อนอบอ้าวนิดนึงนะครับทักทายเมื่อกี้ทางแชทนะครับสำหรับในส่วนของเมื่อกี้ใครนะเดี๋ยวก่อนพี่ชาตรีนะครับบอกว่าเชียงดาวอากาศดีมากๆเลยครับอากาศดีเนาะทางเชียงดาวนะฮะอยู่ที่เดียวกับพี่กิ่งเลยนี่ใช่ไหมดีใจครับขอใจเธอกอดใครอีกสักเพลงนะฮะรอแป๊บหนึ่งพี่อย่าพึ่งรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะไล่เรียงไปตามคิวเพลงเดี๋ยวเปิดให้นะครับเนาะสวัสดีจูนหาไทยชนกด้วยกันเลยกันนะฮะขอเพลงหน่อยค่ะคนใจง่ายที่ไหนก็ทำจูนหาไทยชนกฟังอยู่จังหวัดไหนฮะเห็นแอดเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยฮะจูนหาไทยชนกนะฮะภาพโปรไฟล์ปังมากนะฮะเป็นสาวออฟฟิศนะฮะกำลังนั่งเขียน iPad อยู่นะฮะทักทายนะฮะอายุจังหวัดไหนเซย์ไฮกันได้นะครับเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะครับกับวันสบายๆนี้เลยขอบคุณ True Retag ด้วยอยากได้เบอร์ใหม่เบอร์สวยอยากได้แพ็คเกจโปรดีๆนะฮะเลือกโปรโมชั่นแพ็คเกจดีจาก True แล้วก็ Retag ได้เลยนะฮะมีหลากหลายโปรโมชั่นเลยนะครับจูนอยู่หาดใหญ่จ้าดีเจโอเคครับหาดใหญ่นะออกขายประกันใช่ไหมฮะใครสนใจประกันบ้างฮะทำเถอะครับจะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานนะฮะอุ๊ย หรือผู้หญิงชอบคนเลวครับเพลงนี้เพลงที่ฝากไว้นะฮะ

0: ชื่อเพลงว่าหรือผู้หญิงชอบคนเลวครับงานจาก VR The Q นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับขึ้นภาพหน้าจอพี่นันทวัฒน์กับลุงนะกำลังสานตะกร้าอยู่เห็นไหมกำลังขมักขม้นในการทำงานอยู่นะฟังดีเจไปด้วยนะเห็นไหมรอยยิ้มของนันทวัฒน์นะกำลังยิ้มอยู่นะฮะรอยยิ้มพิมพ์ใจนะฮะแหมส่งภาพมาได้เดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้นะครับนุ่งนิ่งขอเพลงไม่ผิดหรอกเธอของ7 Day Crazy เข้ามานะครับแล้วก็เพลงลูกทุ่ง1เพลงนะฮะบ่อว่างกำลังเจ็บนะของบอสธีรพงษ์ด้วยนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังตามเรียบร้อยขอ1เพลงก่อนเอาคนละเพลงก่อนเนาะเดี๋ยวจะเปิดเพลงที่2ให้เอาคนละเพลงคนละเพลงก่อนนะครับนะฮะมาใครหน้าใหม่ทักทายกันได้นะตอนนี้ดีเจไล่ตั้งเพลงนะครับกับเพลงสตริงยุค90ยุค2000ที่คุณผู้ฟังชอบกันนะฮะมีสายเข้ามาละมีสายเข้ามาละทักทายกันดีกว่าในช่วงนี้นะครับนะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วินน้องหงร่อนรายงานตัวค่ะ
0: ครับว่าไง
1: สอบถามค่ะพี่วิน
0: ว่า
1: พี่โอจับแมวกับพี่สน S99 อะค่ะ
0: ครับ
1: เคยขอเคยขอเพลงกันบ้างไหมคะพี่วิน
0: ส่วนมากเคยขอพี่แมวจับแมวจะขอกลางวันนะที่เราไม่ได้ฟังบ่ายสองอะ
1: พี่แมว
0: พี่น่ะพี่โออะจะขอ
1: พี่โอ
0: ใช่ส่วนพี่สนไม่ขอพี่สนจะฟังอย่างเดียว
1: อ๋อ
0: ใช่
1: แล้ววันนี้ค่ะน้องหงร่อนโทรมาขอบคุณพี่วรวิทย์ค่ะ
0: ที่
1: พี่ใหม่ตีป้อม
0: อ่าฮะ
1: พี่เขียวเพชร
0: อ่าฮะ
1: พี่เสกรอด
0: นี
1: ่ที่ชอบขอเพลงให้ฟังบ่อยๆค่ะพี่วิน
0: ดีเลยครับนะ
1: คืนนี้ขอเพลงหน่อยค่ะพี่วิน
0: เพลงอะไรจ๊ะ
1: เพลงรักนานๆของโดมจารุวัฒน์ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยความใหม่ดีเนาะ
1: พี่สนงดเหล้าหรือเปล่าคะพี่วิน
0: วันนี้หรอวันนี้เห็นเงียบไปอาจจะงดก็ได้ไม่แน่ใจ
1: อ๋อแต่ถ้างดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่งดก็ขอสักแก้วนะคะ
0: ได้ๆเดี๋ยวบอกให้
1: ปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะพี่วิน
0: กว่าจะช่วงนี้มาคงอาจจะไม่ได้มาเล่นกันเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยได้ฟังกลางคืนงานเยอะไก่เยอะช่วงนี้นะฮะ
1: เลี้ยงไก่เยอะค่ะเดี๋ยวจะเปิดฤดูกาลแล้วไก่เยอะ
0: ใช่ใช่
1: ไม่ได้เมาไก่เนื้อนะคะไก่เยอะ
0: ไก่เยอะ
1: โอเคค่ะพี่วินเดี๋ยวรอฟังนะคะ
0: ขอบคุณมากพี่ใหม่มาแล้ว
1: ขอบคุณค่ะ
0: พี่ใหม่ว่า
1: พี่ใหม่มาแล้วล่ะค
0: ่
1: ะ
0: จ้าโอเคครับ
1: ไม่ประชุมสายนะคะพี่วิน
0: ไม่ประชุมนะฮะหลอนมากเลย
1: ขอบคุณค่ะพี่วิน
0: ขอบค
1: ุ
0: ณ
1: จ้า
0: สวัสดีครับแม่พี่ใหม่บอกว่าวันนี้มาสายแรกได้ไงเนี่ยนะสายสองจ้าสายแรกนี่เป็นอันนี้แล้วเป็นนัตตี้มาแล้วคนแรกแล้วนัตตี้มาก่อนแล้วพี่ใหม่จะมาก็มาสิเร็วๆมาเลยนะฮะมาใครจะได้ใหม่มาเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ตั้งเพลงให้ฟังกันเดี๋ยวจะได้เล่านำเรื่องราวมาเล่าให้ฟังข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนะฮะพี่โอบอกว่าปอลอยิ่งใหญ่ไหม ยิ่งใหญ่สิปอลอยิ่งใหญ่มากนะฮะวันนี้พี่สนไม่มาแฮะน่าจะงดมั้งหรือสักอย่างนะปกติเขาต้องมานะพี่สน S99 นะเวลานี้มานะป้องแป้งป้องแป้งหมดเลยนะอาจจะตั้งใจงดก็ได้เพราะว่าวันพระวันเจ้าเนาะวันพระวันเจ้าเนาะลงมาเซฮายกันมีสายไหมฮะมีไม่มีเดี๋ยวมีจะเปิดเพลงต่อเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันนะวันนี้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะฮะเดี๋ยวให้ฟังของหนุ่มหนิงเนาะที่ขอมาจากเอสเบนเมื่อกี้นะครับโดยเฉพาะข่าวใหญ่วันนี้สำหรับการเสียชีวิตเนาะของอะไรนะเขาชื่ออะไรนะลืมไปแล้วฮารุนหรอสำนักข่าวจอร์เจียรายงานพบร่างของฮารุนโซโล่แล้วนะฮะเสียชีวิตในโรงแรมนะครับเดี๋ยวมาไล่ฟังนะฮะคนเราบางครั้งบางทีมันก็ไม่แน่ไม่นอนเสมอไปนะครับเนาะแต่หลายคนก็กลัวนะว่ามันจะเป็นการปิดข่าวเปล่าเออนะฮะอะไรไงแบบไหนนะเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันเนาะนะฮะมางั้นเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันก่อนแล้วกันช่วงนี้นะครับเมื่อกี้นุ่มหนิงอยากฟังเพลงอะไรนะไม่ผิดดอกเธอนะที่ฝากมาเนี่ยอามาไม่ผิดดอกเธอก็อยากฟังก็จัดให้เลยปอลอยิ่งใหญ่กว่านะฮะ

0: ือเพลงที่มีชื่อว่าไม่ผิดหรอกเธอนะครับเพลงนี้จาก Seven Day Crazy เนาะนะครับเนตตี้เดี๋ยวเพลงตัวเองรอแป๊บนึงเนตตี้เอาคนละเพลงก่อนมาคนละเพลงก่อนเดี๋ยวถ้าใครสอมาสองเพลงเอาคนละเพลงก่อนมาเดี๋ยวมันจะไม่ทันกันถ้าเปิดสองเพลงนะเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวให้ฟังเนาะห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนอยู่ด้วยกันยาวๆนะครับความรักที่หายไป
1: บนทางเดินที่แสนว่างเปล่าบนดวงดาวที่แสนกว้างใหญ่ที่สุดทางไกล
0: เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะมีสายเข้ามาพอดีส่งสายจะโทรโทรศัพท์หน้าใหม่เดี๋ยวขอรับสายนี้ก่อนเขาตั้งใจจะโทรหน้าใหม่ละมานะจังหวะมันได้พอดีนะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่วี
0: สวัสดีครับก้องว่าไงเหรอ
2: เพลง
0: อย่างเพลงอีอย่างแน
2: ่น้ำใต้ศอก
0: น้ำใต้ศอกได้สิ
2: ครับของสกายพาร์ตเ
0: นอร์ได้ชอบเพลงนี้เหรอไม่ได้ฟังนานเนาะ
2: ไม่ได้ฟังนานแล้วนะพี่นินต
0: ั้
2: งแต่อยู่ป.6
0: ปะโทตั้งแต่วัยเด็กกันนะปีนี้อยู่ป.แล้วนะครับป.7
2: ตอนนี้อยู่ป.โอ้ย
0: อยู่สักที่เนาะ
2: อยู่สักที่ในจันทบุรี
0: อยู่ในที่จันทบุรีวันนี้ฝนตกไหมเมืองจัน
2: โอ้ยลมแรงเลยพี่ตอนนี
0: ้ลมแรงเลยแต่ยังไม่ตกใช่ไหม
2: โอ้ยตกทั้งลม
0: โอ้ระวังเด้อฟ้าผ่าตุ้มนะ
2: โอ้ยไม่ได้สัญญาดี
0: เออสัญญาอะไรไว้นะ
2: สัญญาว่าจะ
0: ไหนว่าจะคอยไงฮะ
2: ไม่ว่าจะคอย
0: เออนะไม้พี่ลมพรเดี๋ยวเปิดให้นะโอเค
2: ครับ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ครับ
0: เพลงนี้ของพี่ยูในองค์ครับชื่อเพลงว่าความรักที่หายไปนะฮะสวัสดีท่านนายหนุ่มด้วยกันนะท่านหนุ่มเพิ่งมาเหรอฮะนายหนุ่มนี่นะหนกระแสมาอีกแล้วนะฮะมีสายมาอีกแล้วอ่ะไม่สายอีกสายมาสวัสดีขอรับ
3: สวัสดีขอรับพี่วิน
0: สวัสดีขอรับ
3: คุณหะไทยรัฐยังอยู่ใช่ไหมขอรับ
0: คุณอะไรนะคุณ
3: หะไทยรัฐนะขอรับ
0: หะไทยรัฐ
3: รู้จักไหมรู้จักไหมคุณหะไทยรัฐ
0: คุ้นนะใครอ่ะใคร
3: พี่วินไม่รู้จักเหรอ
0: ใครอ่ะ
3: เขาจะถามเพราะว่าเขาทำไอ้ประกันนะเขาทำให้สัตว์เลี้ยงด้วยไหม
0: ยังไง
3: หรือว่าทำให้รถอย่างเดียวหรือว่าทำให้รถอย่างเดียวคือมีเขาการประกันให้สัตว์เลี้ยงหรือประกันให้รถแล้วก็ประกันผู้สูงอายุเนี้ยแล้วก็ทำประกันให้พี่เจกรอดได้ไหมจะว่าจะไม่อกหักเนี้ยครับทำประกันให้ได้ไหม
0: เขามีผัวแล้วมั้งครับ
3: ฮะ
0: เขามี
3: ขายประกัน
0: อ๋อ
3: จะทำประกัน
0: อ๋อพี่สนใจทำประกันเหรอ
3: แล้วเรื่องของเขาไม่มีผัวเขาโสดเขาเป็นเขาโสดเขาสาวใต้สาวมั่นสาวโสดไง
0: เขาชื่อจูนหัทไทรัตเออ
3: จูนหัทไทจูนเนี่ยคือชื่อเล่นชื่อจริงเขาชื่อหัทไทรัตไทรัตอย่างเงี้ย
0: ภาพโปรไฟล์ลูกสองคนนะฮะ
3: ไม่ใช่นั่นน้องเขา
0: อ๋อน้องทำไมน้องอายุห่าง
3: ไปใส่ละน้อง
0: เหมือน
3: น้องน่ะเขาซื้อแท็บเล็ตมาให้น้องเขาเล่น
0: อ๋อเหมือนบีบีมันก่อนใช่ไหม
3: แท็บเล็ต
0: เออ
3: ใช่นะแล้วเขาอันนี้จะถามว่าอย่างกรณีนี้นะคนที่ไปเสียชีวิตที่ต่างประเทศน่ะแล้วประกันจะคุ้มครองไหม
0: ฮะต้องถามมาไทรัตว่าจะมีประกันจะคุ้มครองไหม
3: ใช่เราต้องถามมาไทรัตว่าคุณไทรัตเนี่ยคุณไทรัตเนี่ยยูทูบเบอร์ไปเสียชีวิตที่ต่างประเทศต่างแดนเนี่ยประกันคุ้มครองไหมแล้วเดี๋ยวนี้มันมีประกันประกันให้สัตว์เลี้ยงประกันให้รถประกันจะประกันอกหักเนี่ยคงไม่มีหรอกเนาะ
0: เนาะไม่มีหรอกพี
3: ่ถ้าพอเขานางลูกสองแล้วนางลูกสองนั่งจิ้มแท็บเล็ตอยู่นั่นเนาะ
0: อุ้ยจุนบอกว่าคุ้มครองค่ะบอกคุ้มครองว่ะ
3: เหรอโอ้แจ๋วอะไรเงี้ยก็ยังดีนะแล้วตรงแล้วเขาทำกับคุณไทยรัฐหรือเปล่าล่ะ
0: ไม่แน่ใจแต่ว่าเสียชีวิตทุกกรณีก็คุ้มครองหมดเลยไทยรัฐบอกไว
3: ้เ
0: อองั้นติดต่อกัน
3: เมื่อกี้เมื่อกี้น้องของร้อนยังโทรมาหน้าใหม่เลยใช่ไหม
0: ใช่
3: ก็โทรมาขอบคุณ FC ใช่ไหมเมื่อกี้นี
0: ้ถูกต้อง
3: ก็ขอเพลงให้สาวๆที่คลื่นฟังเมื่อดีกว่านี้แล้วก็ให้คุณหาไทยรัฐเขาด้วยวันนี้เป็นกำลังใจให้คุณหาไทยรัฐตั้งหน้าตั้งตาทำงานเลี้ยงน้องหลายๆคนนั่นน่ะ
0: ได้ยอดเยอะๆจะได้ยอดเยอะๆเผื่อใครสนใจนะฮะ
3: ประกันได้เยอะค่ะประกันอกหักมีรับไม่จ้า
0: หม้อทุกคนเลยนะฮะเนี่ยอาดิเจพิมพ์ถูก
3: เพลง
0: เจพูดผิดหาไทยชนกครับไม่ใช่หาไทยรัฐหาไทยชนก
3: นะเรือพี่วินนะพี่ทำไมทำอย่างนี้พี่ต้องโดนนะเนี่ย
0: จอมัน
3: ต้องจัดการนะ
0: จอ
3: ต้องลงโทษพี่วินนะพี่ต้องลงโทษต้องรับผิดชอบนะเนี่ยคุณทำนี้ไม่ได้นะ
0: จอ
3: ข้อมูลเป็นเท็จนะคุณทำข้อมูลเป็นเท็จกับพี่เสกครับไม่ได้
0: ตาย
3: ทำผิดนะคุณวิน
0: ตายแล้วตายแล้ว
3: ทำอย่างนี้ไม่ได้
0: จอมันเล็กมองไม่เห็นตาตามองไม่เห็น
3: โอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วว
0: าย
3: เส
0: ีย
3: เลยเสียเลยเนี่ย
0: เออ
3: ตอบเพลงให้สาวๆนี่เคลื่อนฟังได้กันเราฟังขอรับพี่วิน
0: เพลงอะไรที่ขอรับ
3: ขอลองฟังแรงเวอร์ชันเอไอไทยจีนให้คุณหทัยรัต
0: น์หทัยชนก
3: พีบีบีที่เปิดหทัยหทัยชนกเปลี่ยนกันนะเปลี่ยนเร็วทำไมจะเปลี่ยนชื่อเร็วจังเลยนะอำเภอยังไม่ทันรับอำเภอยังไม่ทันรับทราบเลยเปลี่ยนชื่ออีกอ่ะ
0: ใช่
3: เมื่อกี้ยังติดหทัยรัตน์อยู่นี่หทัยชนกอีกแล้ว
0: ถูกต้อง
3: เราลองหทัยหทัยชนกเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่หทัยชนกนะฮะ
3: หทัยชนกคุณจูนาขอเพลงลองฟังแรงเวอร์ชันเอไอไทยจีนให้คุณหทัยชนกแล้วก็บีบีชนบุรีแล้วก็น้องหงร่อนแล้วก็เด็กดื้อแล้วก็ผมว่าเด็กดื้อในตัวแซ่บเลย
0: เด็กดื้อเหรอเ
3: ออบีคอฟฟี่ยังไม่แซ่บเท่ากับบิวตี้นะแต่สองคนนี่ยังรวมกันยังไม่แซ่บกับเด็กดื้อเด็กดื้อเนี่ยผู้หญิงที่ขับรถกระบะโหลดเตี้ยควันดำแบบเหยียบทีควันดำขมวงชงเฉงคุณจะรบกับตลาดท่านนิยมสังคมเวียดนามเนี่ยนะโอ้ พี่วินต้องแซ่บต้องเด็ดมากอ่ะจริงๆ
0: เขาเป็นพยาบาลนะพี่เป็นพยาบาลจะบอกให้ฟัง
3: นะตัวแซ่บเลยตัวร้ายเลยตัวกาดเลยแบบโอ้โหเรื่องดื่มเรื่องกินเรื่องเที่ยวนี่โอ้โหแซ่บสุดๆเลยถ้าสามารถขับรถโหลดเตี้ยควันกระดำพุ่นขมวงชงเฉงอย่างนั้นได้นะคุณตำรวจตลาดชาตินิยมสังคมเวียดนามกันน่าได้โอ้โหแต่สู้นี่ไม่ได้นะส
0: ู้
3: บอยไม่ได้นะ
0: ทำไม
3: บอยอันนี้เด็ดกว่าแซ่บกว่ามีผัวได้ยินสี
0: ่โอ้โห
3: ตอนนี้ลูกโตทันลูกโตทันนะไม่ธรรมดาเลยบอกให้
0: ยังงั้นเหรอ
3: ตัวจริงเลยนะ
0: โอ
3: ้
0: ตายตายตายตาย
3: ผู้ชำนาญการผู้ชำนาญการอาวุโสเลยแหละเรื่องไม่ใช่ผู้ชำนาญการพิเศษนะผู้ชำนาญการอาวุโสเลยเนี่ย
0: น้องหงร้อนบอกปวดกระบาลมากเลยค่ะวางสายได้ไหมคะบอก
3: ใครก็ไม่รู้นะจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนพูดเยอะผมไม่อยากพูดเยอะเพราะผมเกลียวคนจะเบื่อว่าผมพูดเยอะจริงๆแล้วผมก็เลยพูดน้อยให้มากกว่าเดิมไง
0: อ๋อนี่พูดน้อยแล้วใช่ไหม
3: โอเคนะคะโอเคค่ะ
0: เดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่แหม
3: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ขอบน้ำใจขอรับสวัสดีนะฮะเนี่ยน้องร้อนบอกว่าแบบปวดกระบาลมากเลยค่ะสายนี้นะอันนี้มันเป็นสไตล์พิเศษเขาชอบโทรมาเล่นเฉยๆไม่มีอะไรนะฮะสนใจประกันติดต่อหาไทยชนกได้นะดูที่อ่านผิดว่าขออภัยจอมันเล็กไปนะฮะดูแวบๆเมื่อกี้อ่านเป็นอะไรรัดเฉยเลยนะฮะไทยชนกนะฮะต้องปรับฟอนต์ใหญ่ๆหน่อยในมือถือนะฮะพี่ว่าอย่าหาทำมาเดี๋ยวมาตั้งมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าไม่ได้เล่าข่าวสักทีแล้วนะฮะคุยกับพี่เสกไปประมาณได้ครึ่งชั่วโมงพอดีเมื่อกี้นะฮะแหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่ความรักที่หายไปครับเพลงจากเล้าโลมนะเปิดใหม่อีกรอบก็ได้ไหมพี่สนมาแล้วนะครับพี่สน S99มาแล้วพี่สนวันนี้ไม่มี S99 เหรอฮะน้องร้องก็ถามหาถ้ามีก็ขอกระแทกแดงๆหนึ่งแก้วนะฮะไม่มีใช่ไหมฮะถ้ามีขอกระแทกหนึ่งแก้วนะฮะมานะฮะกับเพลงนี้ครับนี่คือความรักที่หายไปของพี่ยุงในโอ่งที่ฝากไว้ครับ

ีกับเพลงที่มีชื่อว่าความรักที่หายไปครับเพลงจากเล้าโลมนะฮะที่ขอไปด้วยกันละกันนะครับเอาในไงพี่สนมาแล้วไหนบอกว่าวันพระวันโกนไม่ใช่เหรอพี่หนุ่มบอกว่าดิเจครับวันพระวันโกนวันพระวันเจ้าใครมากินเหล้ากินเบียร์พี่สนไม่สนฮะพี่แคร์ไม่สนนะบอกว่าดิเจครับฝากให้หนูห้องรอดหนึ่งแก้วนะฮะนี่สนที่ไหนสนที่ไหนนี่เห็นไหมวันพระวันเจ้าก็ไม่สนนะฮะนะฮะเติมโซดาหน่อยขย่าขย่าแล้วจัดไปครับ1แก้วครับจัดไป1แก้วนะจ๊ะเดี๋ยวให้ฟังเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงแป๊บนึงนะครับตอนนี้คิวเพลงเต็มแล้วไม่ต้องขอเพิ่มแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะเกินลิมิตมันจะเกินเวลานะฮะเดี๋ยวพี่เจ๊ขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนเดี๋ยวจะอ่านชื่อเพลงให้ฟังว่าตั้งเพลงอะไรไว้ตอนนี้ข้ามขอเพลงเพิ่มนะเดี๋ยวมันเลยเที่ยงคืนนะฮะ Grand The Star ครับคนในกระจกนี่ฝากไว้เมื่อกี้มีคุณผู้ฟังขอเซลุทุ่งด้วยเดี๋ยวเปิดให้ฟังมีคุณผู้ฟังขอเซลุทุ่งด้วยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับนะเดี๋ยวมาอ่านชื่อเพลงให้ฟังว่าใครขอเพลงมาบ้างแต่ตอนนี้คิวเต็มห้ามขอเพิ่ม

เพลงของ Grand The Star ครับคนในกระจกนะฮะประกาศย้ำนะครับห้ามขอเพลงเพิ่มคิวเต็มเอียดแล้วตอนนี้นะครับหุยดูสิหน้าจอน่ากินมากเลยฮะคุณฟังดูภาพพี่สนนะฮะส่งมาให้ดูนะมาคงดูสิน่ากินไหมวันนี้พี่สนกินเป็ดนะฮะอุ้ยพี่สนกินเป็ดเหรอพี่โอ้เมื่อกี้มีพี่ใหม่เขาฝากประกาศมาน้องหงร้อนเขาบอกว่าบอกน้องหงร้อนด้วยว่าไม่ได้เลี้ยงไก่แบบมาคงนะฮะพี่ใหม่นะไม่ได้เลี้ยงไก่แบบมาคงนะฮะแต่ผมก็ไม่กินเป็ดไม่ได้เลี้ยงเป็ดนะเพราะว่าฤดูกาลนี้กลัวจะสูญพันธุ์อุ๊ยพี่ใหม่แอบซุ่มฟังอยู่หรอนะฮะไม่ได้เลี้ยงเป็ดไม่ได้เลี้ยงไก่แบบม้าคุงแต่ก็ไม่ได้เลี้ยงเป็ดไม่ได้กินเป็ดด้วยนะฮะนะครับนี่เห็นไหมเห็นหน้าจอน่ากินไหมตาทีน่ากินไหมจ๊ะโอ้น่ากินมากเลยนี่ของพี่สนนะฮะนี่คือกับแกรมของพี่สนนะไม่สนวันพระวันเจ้าใดๆนะฮะวันพระเป็นเรื่องของพระครับดีเจนะฮะขอบคุณครับหงร่อนได้นักเตะอดีตลิเวอร์มาอยู่ในทีมตั้ง2คน1คนเป็นผู้จัดการอะไรอ่ะผู้จัดการอีกคนนึงก็เป็นแฮนเดอร์เฮดเดอร์สันนะครับได้เขาเรียกว่าเฮดเดอร์เนาะหัวเนาะแล้วก็ในส่วนของผู้จัดการไปร่วมงานด้วยนะฮะข้าวพรรษากินหมูกระทะกินเบียร์กันครับพี่เจฝากบอกพระเนนปีนี้อย่าทำบาปกันเยอะนะฮะส่วนคารวาจะกินให้เต็มที่เลยครับพี่เจแม่พี่สนเนี่ยนะเหมือนจะเป็นคนดีนะฮะดูไกลๆแล้วเหมือนเป็นคนดีนะฮะเหมือนมีออร่าแต่ที่ไหนได้นะฮะดีทั้งนั้นดีไปหมดเลยทีเดียวนะฮะเนยออยลี่ว่าไงออยลี่ไอลี่ส่งอะไรมานะฮะแล้วก็ตอนนี้ฮะเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงแป๊บนึงนะครับว่ามีเพลงอะไรที่ค้างมาอยู่บ้างนะครับ

0: เดี๋ยวจะให้ฟังเพลงวายหนึ่งเพลงเมื่อกี้ก็ซิลล่านี่ของมอเมใช่ไหมใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะอันนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ในส่วนของสายแรกที่โทรศัพท์เข้ามาเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนรับสายนี้ก่อนใช่เพลงนี้ไหมครับนัตตี้ใช่หรือไม่สวัสดีครับ
1: ฮัลโหลครับ
0: ชอบกินเป็ดไหมครับ
1: เป็ดไม่กินครับเดี๋ยว0,000ครับ
0: อุ้ยเดี๋ยว0,000เลยเหรอฮะ
1: ใช่ครับเดี๋ยว0,000นะครับเก็บไปให้น้องหงรันเขาหน่อย
0: จริงดิ
1: เดี๋ยวมันจะ0,000แล้วเป็ดอ่ะ
0: จริงเหรอฮะโอ
1: ้ใช่ครับโอ
0: ้ตายแล้วแต่เมื่อกี้น้องของร้องเข้ามาดีนะเข้ามาแบบว่าขอบคุณทุกๆคนที่ฝากเพลงให้
1: ผมอยากพูดมันกว่าจะอะไรหรือเปล่า
0: อาจจะมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าอย่างนี
1: ้
0: หรอ
1: ใช
0: ่คนเรา
1: หรืออย่างเงี้ยว่าสตอหรือเปล่า
0: แรงกว่าสตอนี่แรงกว่านะฮะโอ้ยตายแล้วนะฮะวันนี้ว่าไง
1: มันอีขอเพลง
0: เพลงอะไร
1: เอาเพลงนี้ก็ได้เอาจะเลี้ยงส่งน้องของร่อนนะเลี้ยงส่งไปเลย
0: เลี้ยงส่งไปเลย
1: โต๊ะโต๊ะจีนมีแต่เป็ดเต็มโต๊ะ
0: ห่อให้กลับด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ห่อให้ด้วย
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้นะฮะ
1: โอเคครับผม
0: ขอบคุณมากพี่ใหม่ยังไม่ละคือทำงานกะทั้งคืนใช่ไหมทำงานทั้งคืนนะ
1: ใช่ครับทำงานทั้งคืน
0: โอเคได้เดี๋ยวเปิด
1: 7โมงเช้าครับผม
0: เยี่ยมฮะอยู่ดึกๆเลยนะฮะโอเคขอบคุณมากครับ
1: โอเคครับผม
0: ครับมาช่วงนี้ในช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวจะให้ฟังก็ซิลล่าของโมเมครับรักนานๆของพัดวรพัฒน์แล้วก็โดมจารุวัฒน์เนาะสิ่งที่เรียกว่ารักของนาธานและจะเล่าข่าวหนึ่งข่าวแล้วก็เปิดเพลง See You Again นะครับเกี่ยวกับรุ่นนานกรณีของการเสียชีวิตเนาะดำสนิทครับจากฮิวโก้จุลจักรครับแล้วก็ยังมีอะไรอีกนะเมื่อกี้ที่ฝากไว้เดี๋ยวดูก่อนนะไทยธนวุฒินะครับข้ามาลุกทุ่งเนาะขอเข้าลุกทุ่งกันสัก 2-3 เพลงลำเพลินวงศกรครับแฟนข่าวผู้สาวอ้ายเพลงนี้ฝากมาจากโจ้ใจละเมอน้ำใต้ศอกของสกายพาร์ทครับบ่าวว่างกำลังเจ็บนะครับบอสธีระพงศ์นะครับเวรกรรมจากพงพัฒน์นะครับลองฟังแลในเวอร์ชันของ AI จีนคนจะง่ายที่ไหนก็ทำซาวเซิร์ฟนะครับใจเธอกอดใครแล้วก็เลี้ยงส่งนะฮะส่วนเพลงของไซรีไว้ตอนท้ายนะเพลงแหวกชาวบ้านเขาอ่ะไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาไว้ตอนท้ายนะฮะพี่สนว่าดีเจครับผมเป็นคนเทาๆครับดีเจน้องของเราบอกว่าอุ๊ยปากดีอีกแล้วพี่ใหม่

สนุกดีเหมือนกันนะเพลงน่าสนุกสนานนะครับส่งมาครับเปิดให้ฟังด้วยกันละกันในช่วงนี้นะครับมาเซย์ไฮกันช่วงนี้กันละกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะกับช่วงเวลาของภาคค่ำคืนนะฮะตอนนี้4:42คุณผู้ฟังฮะล่าสุดนี้ญาติของฮารุนนะฮะเขาบอกว่ายังหวังนะฮะรอยืนยันจากกงสุลอีกทีหนึ่งนะฮะแม้ว่าข่าวจะว่อนโซเชียลแล้วนะครับญาติของฮารุนนะครับที่เป็นยูทูบเบอร์ที่ไปถ่ายทำคลิปนะที่ต่างประเทศนะฮะยังไม่สิ้นหวังนะฮะหวังว่าจะรับข่าวดีหมายถึงว่าขอข่าวยืนยันชัดเจนชัวร์ 100% นะครับเนาะส่วนจากกงสุลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปนะครับตอนนี้เมื่อเวลาประมาณสัก3 ทุ่มเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่บ้านพักของนายบวรทัศน์เป็งสุขนะฮะหรือว่าฮารุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายแบกเป้เที่ยวชาวไทยนี่ฮะที่หายตัวไปอย่างปริศนาที่จอร์เจียที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะฮะพี่สาวของฮารุนกล่าวว่าตลอดทั้งวันนี้ได้รับข่าวข้อมูลจากโซเชียลเยอะมากเจ้ามากนะครับแจ้งว่าน้องชายเนี่ยเสียชีวิตแล้วแต่ทางบ้านก็ยังไม่รับการยืนยันจากกงสุลนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดซึ่งข่าวทางโซเชียลที่ออกมาทำให้ชาวบ้านสอบถามข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไงบ้างก็เป็นห่วงกันนะฮะสำหรับตนและครอบครัวเห็นข่าวทางโซเชียลเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งครับทั้งนี้ต้องรอความชัดเจนจากกงสุลอีกทีหนึ่งว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่หรือเสียชีวิตเพราะอะไรขณะที่นายอำเภอสมเด็จกาฬสินธุ์นะครับได้มอบหมายเจ้าที่ฝ่ายปกครองนะครับผู้นำชุมชนเข้าเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวฮารุนโซโล่นะครับซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความเสียใจโศกเศร้านะครับแต่ทุกคนก็เฝ้าภาวนานะฮะพร้อมวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับให้ช่วยให้ตามหาอย่างนี้เนาะทันทีจากกรณีของนายสมศักดิ์บุตรศรีพี่ชายฮารุนได้โพสต์ขอความช่วยเหลือจากชาวโซเชียลตามแพลตฟอร์มต่างๆทำให้บรรยากาศช่วงค่ำคืนตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเนี่ยก็เต็มไปด้วยความหวังนะฮะเดี๋ยวรอการยืนยันอีกทีหนึ่งนะฮะก็เป็นบ้านทั่วไปบ้านๆเลยนะฮะในส่วนของย่านะฮะของอารุณนะฮะก็บอกว่าอยู่ในอาการเศร้าหมองเหมือนกันนะครับเราติดตามสถานการณ์ด้วยจะเป็นอย่างไรซึ่งในโซเชียลก็บอกว่าข้อมูลบอกว่าเสียชีวิตแล้วที่โรงแรมใช่ไหมครับในข้อมูลเขาบอกไว้ว่าสำนักข่าวจอร์เจียรายงานว่าพบร่างของดุนโซโลแล้วเสียชีวิตในโรงแรมที่กรุงทาบิลิซีนะครับทาบิลิซีนะครับเนาะฮารุนโซโล่26ปีนะครับเป็นคนไทยทำยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวนะฮะลงคลิปในโซเชียลมากมายหายไปได้15วันแล้วคุณฟังตั้งแต่13กรกฎาคม69ที่ผ่านมาครับพอพบศพแล้วแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับเนื่องจากกระบวนการอยู่ในขั้นการสอบสวนอยู่นะฟังฮะปริศนานี่นะฮะเสียชีวิตเพราะอะไรนะนะฮะเดี๋ยวติดตามต่อไปแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงสำหรับเรื่องนี้เนาะ see you again แล้วกันครับถึงเพลงให้กำลังใจนะครับนะ

See you again นะครับนี่คือเพลงหนึ่งเพลงที่ฝากไปด้วยนะครับก็มีเรื่องดราม่าด้วยนะคุณฟังครับในออนไลน์นะครับเพราะว่ามีเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวบางคนก็ไปโพสต์ก่อนที่เรียกว่าสถานทูตจะได้มีการออกข่าวมาไปบอกก่อนว่าตายแล้วประมาณนั้นครับเสียชีวิตแล้วเงี้ยนะครับอาสาพาไปหลงบ้านฉัยก็บอกว่าขอโทษด้วยนะครับที่เป็นคนแจ้งข่าวนะฮะเหมือนกับประมาณว่าทางคดีเขายังไม่ได้เคลียร์กันกรณีของฮารุนที่เสียชีวิตนะฮะแต่เหมือนกับเอ็นฟูต้องการข่าวต้องการกระแสฮะก็เลยโพสต์ก่อนว่าเสียชีวิตแล้วนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะลงโซเชียลทำให้คนไปลุมด่ากันนะฮะนะฮะว่ากันไปกันละกันนะฮะช่วงนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ5 ทุ่มแล้วนะฮะทักทายนะฮะพี่บอกว่าดีใจครับบางคนทำเลวเกือบตายทั้งโกงทั้งตอแหลแต่ก็ยังอยู่นะฮะแต่บางคนเป็นคนปกติเป็นคนที่ทำงานแต่ทำไมต้องมาเสียชีวิตนะฮะคนเราบางครั้งบางทีมันมีกรรมของตัวเองฮะต้องถามพี่เอ็มอนุวาสีดีกว่าพี่เอ็มอนุวาสีอย่างกรณีของการไปเสียชีวิตต่างประเทศนี่ถือว่าเป็นกรรมแบบไหนฮะหรือว่ายังไงดีการพลัดถิ่นพลัดที่พลัดทางพลัดญาตินี่นะฮะคือยังไงดีนะควรจะให้ข้อมูลหลักธรรมใดดีในการที่จะให้ข้อมูลนะฮะวันนี้พี่เอ็มบอกว่าทำบุญวัดป่าหลวงตามหาบัวยังสัมปันโนครับที่ดอยสะเก็ดครับผู้ฟังป่าอุดมสมบูรณ์มากจ้าดีเจโอ้สวยจังเลยฮะนี่ส่งบรรยากาศให้ดูนะฮะสำหรับพี่เอ็มอรัญวาสีนะครับนะในวันนี้ใครไปทำบุญที่ไหนวัดไหนอย่างไรส่งบรรยากาศมาให้เราได้ดูกันสักหน่อยกันละกันนะครับในช่วงนี้นะฮะจะให้ฟังเพลงของฮิวโก้สุรจักรจักรพงศ์ครับชื่อเพลงว่าดำสนิทนะฮะดำสนิทนะครับดำสนิทนี่คือดารินดาใช่ไหมสาธุนะพี่เอ็มนะ

ซึ่งเพลงว่าดำสนิทนะครับงานจากฮิวโก้สุรจักรสกพงศ์นะฮะฮิวโก้นี่เขาจะเป็นคนที่มีสไตล์ของตัวเองเพลงก็จะมีความเป็นอินดี้นิดหน่อยถ้าคนเข้าไม่ถึงก็จะไม่เข้าใจว่าเขาต้องการสื่ออะไรถ้าคนเข้าไม่ถึงนะฮะ อาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเขาต้องการสื่ออะไรนะในเพลงนี้อาจจะฟังแล้วเบลอๆหน่อยเหมือนว่าผมม่วนตอนนี้ที่ส่งสติ๊กเกอร์หามาแล้วได้ยินเพลงของฮิวโก้นะฮะพี่ฮิวโก้สุรจักรนี่เพลงที่เขาฟังรู้เรื่องก็มีเพลงเดียวนะฮะความลับในใจเพียงเดียว ที่เหลือนี่คือไม่รู้เรื่องสักเพลงเลยนะฮะ นะเรือสำราญอีกนะฮะอะไรนะโอ้ฟังไม่เข้าใจเลยนะฮะเนื้อหาคืออะไรนะฮะนะครับเฮ้ยมารันบราซิลวันนี้เจอครับฟังไม่ทันข่าวเมื่อกี้ตอนนี้ข่าวที่ตำรวจก็ให้ข้อมูลมาที่จอร์เจียที่ต่างประเทศเขาบอกว่าเสียชีวิตที่โรงแรมแค่นั้นเองนะฮะตำรวจกำลังสอบสวนอยู่นะครับว่าสาเหตุการเสียชีวิตของอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำยูทูบเบอร์คนนี้คือเพราะอะไรเสียชีวิตเองเพราะว่าการฆาตกรรมหรือเปล่าหรือว่าฆ่าตัวตายหรือว่าถูกทำร้ายร่างกายหรือยังไงไม่มีอะไรข่าวมาเลยทางเจ้าที่กำลังสืบสวนอยู่เดี๋ยวรอให้ทางด้านของหน่วยงานเขาแถลงการก่อนนะครับว่าเกิดจากอะไรเนาะนะครับวันนี้พี่เอ็มก็เลยฝากเขาเรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆมาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องราวของกรรมนะฮะพี่หนุ่มนะพี่หนุ่มวันนี้เจอครับคนที่ไม่ดีที่ไม่ตายที่พี่โอ้บอกไว้เนี่ยเพราะว่าเขายังมีบุญเก่าอยู่ครับถึงแม้ว่าเขาจะทำชั่วทำเลวข้างไหนเขายังมีบุญเก่ารักษาอยู่ดังนั้นเขาเลยไม่ตายนะกรรมเป็นตัวจำแนกครับบางคนแม่เป็นมะเร็งไปหาหลวงพ่อไปขอพรหลวงพ่อที่บ้านป่วยเป็นมะเร็งนะหลวงพ่อก็บอกว่าอาตมาเองยังไม่ไหวแล้วโยมนะฮะจะไปช่วยอะไรได้นะฮะหวังพึ่งอะไรลมแรงเพราะใจมันไม่มีที่พึ่งไงฮะใจมีที่พึ่งนะฮะเพราะเชื่อเรื่องกรรมกับผลกรรมครับถึงวาระที่กรรมตัดรอนเทวดาหน้าไหนก็ช่วยไม่ได้ถึงวาระก็ยังไม่ควรจะตายมันก็ไปตายนี่เห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านเลยจำแนกไว้โรคบางโรครักษาก็หายไม่รักษาก็หายครับโรคบางโรครักษาก็หายไม่รักษาก็หายโรคบางโรครักษาไม่หายไม่หายแล้วก็ตายลูกเดียวนะครับเราจะเป็นโรคอะไรนั่นอะไรนี่กรรมเป็นตัวจำแนกเพราะเวลานั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นโรคร้ายอะไรเนี่ยก็คิดว่าเป็นเวลาใช้หนี้ก็แล้วกันตั้งใจเอาไว้อย่างนี้นะฮะเราอย่าทำกรรมชั่วครั้งใหม่เสียเลยเพื่อจะได้ไม่ได้ซ้ำเติมตัวเองนะครับเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าเรื่องราวธรรมะดีๆนะครับจากหลวงพ่อปราโมทนะครับวัดสวนสันติธรรมนะครับนะฮะอันนี้ก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะจ๊ะอาสาธุเนาะกรรมเป็นเครื่องเตือนเรื่องราวของการกระทำนะฮะยังไม่หลับนะร้อยเอ็ดนะนะอยากเดินเล่นไปเที่ยวรอบโลกจังนะต้องมีตังก่อนฮะรักนานๆจากพัทวรพัทครับสิ่งที่เรียกว่าหัวใจของนาธานโอมานนะครับเดี๋ยวเราเข้าลูกทุ่งกันสัก 3-4 เพลงเนาะมีไทยธนาวุฒิมีลำเพลินมีบอสธีรพงษ์มีน้ำใต้ศอกนะมีพงพัทมีลองฟังแลมีซาวเซิร์ฟมินิโอเอ็กซ์นะครับเนี่ยที่ฝากไว้สาธุจัง

ว่ารักนานๆครับเนี่ยเพลงที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวจะขอชะแวบหยิบลูกทุ่งมาขึ้นมาก่อนละกันเมื่อกี้คนขอลูกทุ่งมาจะหลับแล้วตอนนี้นะฮะนะครับทำไมไม่มาไวๆล่ะฮะมาสัก4ทุ่มสิมา4ทุ่มครึ่งมันเลยเวลาไปแล้วถ้ามา4ทุ่มครึ่งคือคนอื่นเขาขอเพลงมาเต็มแล้วเราเองมาช้านะฮะมาไวๆนะฮะก่อน4ทุ่มเรามาก่อนเลยก่อนที่เรากำลังไลฟ์ใหม่ๆอ่ะอันนี้มา4ทุ่มครึ่งมันก็ไม่ทันแล้วไงเขาขอเพลงมาเต็มแล้วนะฮะเลื่อนมาให้ก่อนก็ได้นะฮะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าข้ามนุษย์ทุ่งครับที่ฝากไว้เมื่อกี้จากทางเชียงรายนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ฟังลำเพลินวงศกรนะครับแฟนข่าวผู้สาวอ้าวเดี๋ยวขั้นกลางลูกทุ่งกันสัก 2-3 เพลงนะครับบอสธีรพงศ์ครับบ่ว่างกำลังเจ็บนะฮะแล้วก็น้ำใต้ศอกจาก Sky Pass ด้วยนะครับพี่กิ่งพีรวิทย์แก้วคำยังอยู่ไหมเอ่ยอยู่ไหมฮะหรือว่าไปแล้วสิ่งที่เรียกว่าหัวใจของนาธานพงพัฒน์นะฮะเขาอยู่จะข้ามไปก่อนนะเฉพาะคนอยู่ก็พอเนาะลองฟังแรงได้อยู่แล้วนะครับซาวเซิร์ฟยังอยู่ไหมฮะหาไทยชนกยังอยู่ไหมฮะเขาอยู่จะข้ามไปก่อนนะเจ้าที่กอดใครยังอยู่ไหมครับเขาอยู่จะข้ามไปนะจ๊ะเลี้ยงส่งของพี่ใหม่เนาะพี่ใหม่จะบ่นอีกแล้ว

พลงนี้ชื่อว่าอะไรนะลืมชื่อแล้วนะฮะเพลงไวเหรอเพลงช้าก่อนละกันนะเพลงช้าก่อนมาบอกว่ากำลังเจ็บครับบอสธีรพงศ์ครับมาเดี๋ยวนะดีเจขอดูแป๊บนึงนะฮะตะกี้หนุ่งหนิงขอเพลงบอกว่ากำลังเจ็บเข้ามาใช่ไหมงั้นเปิดเลยมา

นี่คือหนึ่งเพลงที่ฝากไปด้วยกันละกันนะจ๊ะในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับนะฮะยังอยู่ครับนะครับพี่กิ่งพิรุธก็คำว่ายังอยู่ครับดีเจนะฮะตอนแรกว่าจะต่อจากนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ไม่ได้ไปทำงานก็เลยตั้งใจจะฟังครับผม อย่าเพิ่งหลับสิพี่กิ่งเพิ่ง5 ทุ่มอยู่เลยเดี๋ยวให้ลูกทุ่งก็ฟังแป๊บหนึ่งว่าส่งเอสเอ็มมาขอแล้วนะฮะมาลำเพลินครับแฟนข่าวผู้สาวอ้ายครับมาเอาเวอร์ชันนี้นามาอ่ะมาเอาใจลูกทุ่งกันสักหน่อยกันละกันช่วงนี้นะฮะพี่หนุ่มจะหลับหรอพี่หนุ่มอาราตีสวัสดิ์ทนายหนุ่มครับโซดิต้ามินได้กันละกันจ้ะ

ะครับนี่คือเพลงลูกทุ่งหนึ่งเพลงที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะฮะแฟนเขาผู้สาวอ้ายคุณฟังครับนี่นะฮะตอนนี้กำลังเคลียร์เพลงกันอยู่นะจ๊ะตอนนี้ห้ามขอเพลงเพิ่มมาแล้วตอนนี้คิวมันแน่นเอียดมากเลยห้ามขอเพิ่มนะฮะปิดรับขอเพลงตั้งแต่4ทุ่มแล้วจ้านะฮะตอนนี้นะครับทักทายพี่ศิรินาถยามดึกกันละกันนะฮะเมื่อคืนไม่ได้ฟังครับไปตักบาตรเที่ยงคืนที่วัดอุปคุฎกลับมาตี2คนเยอะมากเลยเหรอโอ้โหเมื่อคืนไปตักบาตรเที่ยงคืนมาเนาะนะครับตอนนี้จะขอเคลียร์เพลงกันก่อนกันละกันนะครับเดี๋ยวจะค้างไว้นานหลายเพลงเนาะสิ่งเล็กๆไม่ใช่สิสิ่งที่เรียกว่าหัวใจครับเพลงงานจากนาธานโอมานด้วยเดี๋ยวมีสกายพาร์ทนะครับมีพงพัฒน์มีลองฟังแลนี่ครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับเคลียร์เพลงจากเคลียร์เพลงนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าสิ่งที่เรียกว่าหัวใจครับงานจากนาธานที่ขอไปด้วยกันละกันนะครับนะแหมส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะฮะ พี่ใหม่รู้ได้ไงว่ามาก่อนฮะมาช้ากว่าชาวบ้านเขาแล้วเขามากันก่อนตั้งแต่ก่อน4 ทุ่มแล้วตัวเองมากี่โมงแหกตาดูเวลาด้วยนะฮะ ขนาดมาก่อนยังได้ฟังทีหลังเลยแหมไม่บ่นนะฮะตะไมเขามาก่อน4 ทุ่มแล้วแต่ละคนนะฮะที่ขอเพลงกันมานะฮะตัวเองมากี่โมงฮะพี่กิ่งว่าขอบคุณที่เปิดเพลงให้นะฮะทักมานะพี่กิ่งมาตั้งแต่ช่วงเวลา21:45ทุกคนที่ขอมานะพี่ใหม่3 ทุ่มกว่าหมดเลยตัวเองก็มาช้ากว่าชาวบ้านเขาว่ะน้องหงล่องก็มาก่อนชาวบ้านช่องเขาแล้วนะฮะเออนาธานี่ต้องบอกเป็นหนึ่งคนที่มีประวัติที่น่ากลัวมากเลยนะนาธานโอมานนะฮะรู้สึกจะไปอิสลามด้วยนะไปอิสลามด้วยนะฮะไปอิสลามกินหมูนะฮะนาธานเนปาลนาธานนี่เป็นคนหนึ่งที่มีประวัติเสียประวัติแย่แต่สุดท้ายเขาก็เสียชีวิตแล้วเนาะตามส

น้ำใต้ศอกนะครับสำหรับหนึ่งเพลงเพราะที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะฮะนะครับมาลองฟังแลจะลองฟังแลคุณฟังฮะกรณีการเสียชีวิตของฮารุนโซโล่นะครับที่หลายคนติดตามข่าวเนี่ยมีการรายงานว่าจริงๆแล้วทางการเจอศพเขาตั้งแต่วันที่14ซึ่งแต่17แล้วนะฮะแต่เขาไม่เปิดเผยข้อมูลออกมาตอนนี้ทางด้านของหลายๆคนก็สงสัยว่าเสียชีวิตเพราะอะไรถูกฆาตกรรมหรือเปล่าหรือเพราะอะไรหรือว่าโรงแรมอะไรต่างๆนะฮะเขาบอกว่าทางการเจอศพเขาก่อนหน้าหลายวันแล้วนะฮะตั้งแต่เขาเสียชีวิตก่อนหน้าแล้วแต่ว่าไม่ยอมเปิดเผยข่าวออกมาจนกระทั่งทางบ้านติดต่อไม่ได้ตอนนี้ทางการไทยกำลังรอความชัดเจนนะครับว่าเกิดจากอะไรอันนี้ก็แปลกเหมือนกันนะฮะคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยทำคลิปเล่าชีวิตตัวเองนะครับว่าเป็นคนที่ไม่มีพ่อแม่นะเมื่อก่อนทำงานโรงงานได้วันละ300บาทเช่าห้องเดือนละ 2,000 บาทมีความฝันอยากจะเที่ยวรอบโลกครับและสามารถทำมันได้โดยเที่ยวโดยเดินทางเที่ยวรอบโลกมาแล้วกว่า50ประเทศนะครับเนาะโดยชีวิตครอบครัวของฮารุนนะครับพ่อประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตตอนอายุประมาณ4ขวบส่วนแม่ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยต้องใช้ชีวิตอยู่กับย่าตั้งแต่เด็กนะฮะมีอาชีพทำนาไม่มีใครไม่ได้เรียนหนังสือด้วยนะฮะต้องหาเช้ากินค่ำนะฮะประมาณนั้นเลยฮะก็บอกว่าแล้วก็จนกระทั่งนะทำงานจนทั้งเข้ากรุงเทพไปเรียนหนังสือนะฮะได้ค่าจ้างต่างๆจนทั้งส่งตัวเองเรียนจบมหาลัยนะครับเรียนจบที่จุฬาหาทุนต่างๆเองเลยนะฮะ4ปีในการเรียนมหาลัยนะฮะนะครับทำทุกอย่างได้เงินแจ้งเขาเรียกว่าไม่หมิ่นเงินน้อยเนาะอะไรประมาณนั้นนะฮะฮารุนนะแปลว่าอะไรจริงๆแล้วแม่ตั้งให้ชื่อว่าหลุนนะฮะคนเรียกไม่ถูกสักทีบางคนเรียกว่าหลนหมุนบ้างลุยบ้างส่วนใหญ่จะเรียกว่าฮารุนเลยเอามาตั้งเป็นชื่อเพจเลยก็เลยกันว่าฮารุนเลยกันอะไรกันอ๋อโอเคมันไม่มีที่มาที่ไปมันเป็นชื่อของเขานะฮะก็คือเขาตั้งชื่อว่าหลุนนะฮะแล้วก็เคยอยู่กับคุณย่าที่กาฬสินธุ์นะฮะหลังจากพ่อเสียนะครับประมาณนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นการสู้ชีวิตเนาะนะฮะเราติดตามสถานการณ์ว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับหนุ่มคนนี้นะครับที่ไปเสียชีวิตต่างประเทศแล้วก็ยังเป็นปริศนาเงื่อนงำอยู่เพราะฉะนั้นในโซเชียลก็แชร์กันช่ำเลยว่าจะเสียชีวิตเพราะอะไรยังไงแบบไหนนะฮะเดี๋ยวเราติดตามข่าวต่อไปกันละกันนะครับนะสวัสดีพี่ออฟศรีสะเกษด้วยกันละกันทักทายนะครับนะพี่ใหม่ส่งข่าวมาแล้ววันที่เจอครับออกข่าวมาแล้วฮะสำหรับส่วนของต้นเทียนที่ชนะเลิศนะครับต้นเทียนแกะสลักขนาดใหญ่วัดชัยมงคลครับที่อุบลราชธานีนะครับส่วนอันดับที่2นะครับรองอันดับ1ก็คือต้นเทียนแกะสลักขนาดใหญ่ของวัดเมืองเดชก็เมืองเดชแล้วฮะยินดีกับชาวเมืองเดชด้วยกันนะฮะปรบมือกับเมืองเดชด้วยกันละกันนะครับที่ได้รับรางวัลนะจ๊ะและอันดับที่3ครับต้นเทียนแกะสลักขนาดใหญ่ของวัดพระธาตุหนองบัวนะจ๊ะอันนี้ก็ที่อุบลราชธานีนะที่เขามีการประกวดกันสำหรับเทียนที่ชนะเลิศนะครับของวัดใหญ่ชัยมงคลนี่นะเป็นรูปอะไรอยากขอซูมดูก่อนนะเป็นรูปของเทพเทวานะฮะแล้วก็มีพญานาคด้วยเทพเทวานะครับมีพญานาคอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้คือที่ชนะเลิศนะครับส่วนดับ2นะต้นเทียนแกะสลักของเมืองเดชเนี่ยก็เป็นรูปของเทวดาเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีพญานาคนะตรงกลางเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างนะฮะบอกให้ถูกเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะฮะต้องซูมดูดีๆนะฮะเป็นเทวดาส่วนใหญ่นะฮะส่วนอันดับ3นะครับก็เป็นเทวดาเหมือนกันแต่ว่ามีเหมือนจะเป็นอะไรช้างเหรอฮะโคชศาสตร์หรืออะไรสักอย่างนะฮะที่ขี่มาด้วยนะฮะก็เป็นการรังสรรค์ออกมาของเทียนที่เมืองอุบลราชธานีนะครับเนาะก็ยินดีกันในส่วนของอำเภอหรือว่าผู้ที่ชนะกันละกันนะฮะสำหรับการประกวดเทียนพรรษาในปีนี้ของอุบลราชธานีนะจ๊ะยังคงมีติดตั้งเอาไว้นะครับให้พี่น้องได้ไปดูกันได้ที่จุดตรงที่มีการจัดแสดงนะครับแล้วก็จะมีการเคลื่อนย้ายกลับเนาะในประมาณสักต้นเดือนหน้านะครับเนาะทุ่งสีเมืองยังอยู่นะฮะตั้งเอาไว้อยู่ก็ไปถ่ายภาพความประทับใจกันได้สำหรับชาวอุบลแล้วก็นักท่องเที่ยวจะไปเที่ยวกันนะครับนะเป็นกรรมของเขานาธานโอมานยุทธน้อยมากเสียชีวิตเหมือนบิ๊กดีทูบีเลยคล้ายๆกันฮะนาธานโอมานกับบิ๊กดีทูบีแต่คิดว่านาธานนี่น่าจะใช้ชีวิตคุ้มแล้วล่ะเขาน่าจะผจญภัยเยอะไปหน่อยนึงคนเราถ้าเราไม่ผจญภัยไม่ออกนอกพื้นที่เยอะเกินไปเนี่ยโอกาสเสียชีวิตก็จะน้อยแต่ถ้าบางคนก็บอกว่าเบื่ออยู่กับที่กับทางมากเกินไปใช่ไหมครับอย่างหนุ่มคนเนี้ยที่เขาเสียชีวิตเนี่ยถ้าไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศเขาอาจจะไม่ได้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ได้เนาะแต่ก็มองว่ามันเป็นช่วงเวลาของเขาละที่มาแค่นี้จริงๆนะฮะ
พี่อ้อมศรีสะเกษว่าพึ่งเสร็จครับดีเจพึ่งทำงานเสร็จเหรออ๋อพึ่งคาราบาลพึ่งดื่มเสร็จใช่ไหมพี่สนว่าดีเจครับกินแกงอ่อมดีกว่าอ่อมเครื่องในครับดีเจโอ้โหพร้อมกับโซจูโซจึ้งนะครับ

เวรกรรมครับเวรกรรมวกเวรกรรมนะฮะคนใจง่ายที่ไหนก็ทำครับใจเธอกอดใครเลี้ยงส่งเอาตะกี้เลี้ยงส่งของเอางี้ดีกว่าเอาเวรกรรมแล้วก็เลี้ยงส่งดีกว่าแล้วก็คนใจง่ายที่ไหนก็ทำเนาะใจเธอกอดใครแล้วก็เพลงสากลปิดท้าย2เพลงนะครับแหม5ทุ่ม32นาทีช่วงนี้นะฮะคุณผู้ฟัง

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเวรกรรมครับงานจากพงษ์พัฒน์วชิรบรรจงนะฮะพี่สนส่งมาแล้วทำแหนมมาแล้วแหนมหมกไข่นะฮะอาหารดีตลอดพี่เกียรติศักดิ์วันนี้เจครับยังรอเพลงอยู่นะครับใจเธอกอดใครแล้วก็เพลงคนใจง่ายที่ไหนก็ทำนะจ๊ะขอเพลงก็ขอมาเยอะเกินวันนี้นะเปิดกันไม่ทันไม่หวาดไม่ไหวนะจ๊ะมาเล้งส่งของพี่ใหม่ครับเมื่อกี้ทวงเพลงมาละนะฮะมาช้านะแหมหลายคนก็ขอทีละ 2-3 เพลงด้วยเหมือนยินเนตตี้ฮะขอมา2เพลงเปิดเพลงเดียวก็ไม่ได้อะ

อ่ะเลี้ยงส่งจะเลี้ยงส่งจากเพลงนี้เลยนะครับพี่สนบอกว่าดีใจครับยั่วยั่วบทบทนะฮะพี่สนวันนี้กินเยอะเนี่ยพรุ่งนี้ไปทำงานไหมเนี่ยฮะทำงานป้าพรุ่งนี้นะฮะมีทั้งแหนมนะครับมีทั้งแกงอ่อมนะโอ้แต่ละเมนูคือนี้นะฮะจัดไป

ก็บอกว่าคนใจง่ายที่ไหนก็ทำนะเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานทีเดียวนะฮะวันนี้เปิดเป็นเพราะแบบต่อเนื่องเลยนะฮะเคลียร์เพลงกันนะฮะทักทายพี่ภาสกรด้วยแอบฟังอยู่นะครับนี่เห็นไหมมีแต่เพลงเพราะคืนนี้นะที่เปิดให้ฟังกันในค่ำคืนนี้ซายุรีโมจิยังอยู่ไหมจ้าอยู่ไหมเอ่ยอยู่ไหมครับเมื่อกี้ขอเพลงสากลมาสองเพลงอยู่ไหมครับเดี๋ยวมันอยู่ดีจะข้ามไปก่อนนะอาจจะหลับไปแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้ขอเพลงสากลมาสองเพลงซายุรีโมจิอยู่ไหมอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งนะคะ

โหเป็นเพลงแบบย้อนบรรยากาศมากๆเลยเนาะเหมือนถอยกลับไปเงี้ยทราบว่าวันนี้เพลงแต่ละเพลงนี้เหมือนสมัยตัวเองยังเป็นหนุ่มๆอยู่เลยสมัยก่อนนะครับตั้งแต่สมัยยังเป็นแบบว่าหนุ่มๆเลยเออก็ต้องย้อนบรรยากาศกลับไปเก่าๆหน่อยสิให้ฟังกันในช่วงเวลานี้นะครับอ่ะพี่ภัสกรแอบไปส่องใน Facebook นะฮะพี่สนวันนี้ใช่ครับลืมไส้ไก่ทอดไว้อีกแล้วนะฮะซื้อกับข้าวเยอะเกินนะฮะวันนี้วันที่29นะครับพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาวันแรกนะฮะหลายคนก็ตั้งใจจะงดเหล้าเข้าพรรษาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้กันแล้วกันเนาะยังทรายไหมยังทรายงดเหล้าไหมฮะยังทรายบอกว่าตอบไม่ได้ครับดีเจขอไม่รับปากแล้วกันจะไม่รับปากของแคลสกันแล้วกันนะเพราะว่ารับปากไปแล้วเดี๋ยวจะเป็นบาปนะฮะรับปากแล้วจะเป็นบาปอาตถายหม้อชาบูด้วยกันแล้วกันนะฮะชาบูหม้อเสียหายด้วยกันแล้วกันนะฮะชาบูหม้อนะฮะตีหนึ่งตีสองน่าจะตื่นมาเล่นเล่นอะไรพรุ่งนี้ยังทรายทำงานไหมยังทรายพรุ่งนี้หยุดอยู่หนึ่งวันใช่ไหมถือโอกาสหยุดยาวพักผ่อนกันหลายวันเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวเลยนะฮะเข้าพรรษาหนึ่งวันนะฮะทำไงทีวันศุกร์ใช่ไหมฮะเดี๋ยวมีเพลงอะไรนะเพลงฝรั่งมั้งฝรั่งมังคุดละมุดพุทธานะครับมีเพลงสากล2เพลงจะให้ฟังนะฮะมันเป็นเพลงช้าหรือเพลงไวอ่ะเขาดูนะเพลงญี่ปุ่นเหรอเพลงนี้มีชื่อว่าอะไรทรอนเหรอฮะอ่านว่าอะไรทรอน TRN ทรอนเวอร์เรนดาเหรอฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันที่ไซริโมจิขอมานะฮะสั่นนะเพลงแปลกๆไว้ดีเจเปิดอีกแล้วนะฮะไซริโมจินะฮะเพลงธรรมดาเขาไม่ฟังแล้วก็จะฟังเพลงแปลกๆนะฮะมา2เพลงสากลนะฮะน่าจะเป็นญี่ปุ่นมั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะไม่เหงาหรอกแจมมี่ฮองง่วงนะฮะมากินข้าวกันดีกว่าพี่สนส่งภาพไส้ทอดมานะฮะไส้ทอดคนละครึ่งหรือเปล่าฮะช่วงนี้มักคุงจะไม่ได้มาฟังมาแชทตอนกลางคืนนะเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะนะฮะจะมาฟังช่วงเวลากลางวันแทนช่วงเวลาประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามนะที่จะจัดในแอปตอนกลางวันนะฮะมักคุงจะมาแทนช่วงกลางวันกลางคืนจะหลับเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะ

นึ่งเพลงที่ฝากไว้ด้วยละกันนะครับนี่คือ Tron นะฮะ Veranda นะครับที่ฝากไว้ด้วยละกันนะฮะและยาวด้วยนะตั้ง5นาที6นาทีกว่า7นาทีนะฮะเอาไปครึ่งเพลงกลางเพลงพอวันนี้ยายทรายส่งภาพลูกชายมาลูกมาให้ลูกมาให้ดูนะฮะผมว่าจับใส่เสื้อลิเวอร์พูลเรียบร้อยครับดีเจโอ้โหจับใส่เสื้อลิเวอร์พูลเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่เห็นไหมยายทรายบอกว่าโชคดีมากเลยลูกเกิดมาเนี่ยคือแบบขาวเหมือนแม่นะฮะแข้งขายาวเหมือนพ่อนะฮะได้ยินเด่นมาหมดเลยไม่เหมือนมิ้นเนาะขาป้อมสั้นนะฮะอุ๊ยแกงละหนึ่งนะฮะขาป้อมสั้นนะฮะขาสั้นป้อมอย่าเห็นมิ้นตอนเด็กจะเลยมิ้นว่ามิ้นจะมีความเป็นป้องป้องแค่ไหนนะฮะอย่าเห็นตอนเด็กนะฮะว่ามีความเป็นป้องแค่ไหนอย่างไรบ้างนะจ๊ะต้องงี้สิลูกชายเป็นลูกมีไม่ได้นะฮะถ้าลูกมีนี่ขาจะไม่ถึงนะฮะขาไม่ถึงพื้นนะฮะนั่งเก้าอี้นี่ขาไม่ถึงพื้นนะตกก่อนนะฮะดีเจอย่าแกงมิ้นสินะฮะมิ้นนี่ตอนสมัยเป็นสาวนี่ขายาวนะแต่พอดีอัดข้าวเหนียวเยอะไปหน่อยนะฮะออกข้างเยอะไปหน่อยตอนนี้คือแน่นเลยนะฮะตัวเกือบแตกแล้วตอนนี้นะฮะเอาแมนยูไม่ใช่ลิเวอร์พูลนะฮะแมนยูใช่ไหมฮะตายแล้วนะฮะอ่านผิดนะฮะจับใส่เสื้อแมนยูเรียบร้อยอ่านผิดมิ้นขอไปจับใส่เสื้อแมนยูไม่ใช่ลิเวอร์พูลเดี๋ยวอ่านผิดอ่านผิดเห็นมันแดงๆเหมือนกันนะเอออ่านผิดนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะแง่ทรายแง่ทรายนี่เขาผิดกับเป็ดนะวันนี้นะจะบอกให้ฟังวันนี้นะพี่สนเขากินเป็ดนะจะบอกให้ฟังจริงส่วนวันที่เจ๊ครับมากินเป็ดกันว่าขึ้นภาพเป็ดนิดนึงนะมิ้นดูนี่เป็ดน่ากินไหมจ๊ะวันนี้พี่สนเขาบอกว่าไปเจอเป็ดที่ตลาดมาอู้อร่อยมากเนื้อแน่นเนื้อฉ่ำนะฮะเป็นเนื้อเป็ดพะโล้นะฮะมากับน้ำจิ้มสามรสแบบแซ่บๆเปรี้ยวๆหวานๆกลมๆเปรี้ยวๆหวานๆกับแกล้มอร่อยๆกินกับผักเนาะกินกับข้าวสวยเห็นป่ะมิ้นเห็นป่ะอร่อยนะอันนี้เป็นเมนูของพี่สนเย็นนี้นะครับพร้อมกับเครื่องดื่ม S99 นะอ้าวพี่สุนทรอะไรสั้นๆพี่สุนทรเนี่ยต้องอะไรร้านๆนะฮะพี่สุนทรเนี่ยเขาชอบเขาเป็น FC ของลำไยหายทองคำเขาชอบคนร้านๆเหมือนลำไยนะฮะใช่ไหมพี่สุนทรนะมองจากบวกลิเวอร์พูลถูกแล้วนะฮะหิวไหมหิวไหมหิวเนาะเห็นไหมน่ากินป่ะนี่อาจัดไปพี่สุนทรดีใจครับไม่สนนะฮะวันพระวันโกนไม่เกี่ยวกับคารวาสครับวันพระเป็นเรื่องของพระนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับชาวบ้านชาวช่องจะดื่มอะไรก็ดื่มได้หมดทันทีนะจ๊ะเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังค่ายหนึ่งเพลงดีเจนะกับเพลงนะมาอีกหนึ่งเพลงนะครับคือไซริโมจิมันเหมือนมันคือคุณผู้ฟังฮะในคนฟังรายการดีเจมันจะมีคนวิกลจริตอยู่สักสามสี่คนมันจะชอบขอเพลงที่ชาวบ้านเขาไม่ฟังกันนะฮะกลางวันก็มีกลางคืนก็มีดีเจไม่รู้จะทำยังไงนะฮะก็ต้องเปิดเขาขอมาแล้วอีกหนึ่งเพลงครับเพลงสากลนะฮะมาอีกหนึ่งเพลงครับสามนาทีครึ่งเองเพลงนี้ไม่ยาวนะฮะมาเพลงที่ฝากไว้ครับนะ JVKE อ่านว่าอะไรอ่ะGolden House นะครับชั่วโมงทองคำนะชั่วโมงทองมาอีกหนึ่งเพลงสากลนะฮะ It was just two lovers Sitting in the car Listening to Blonde Falling for each other Thinking orange skies Feeling super childish No Donald Glover Missed call from my mother

แปลกแล้วก็หลอนมากเลยนะฮะเพลงนี้นะครับผมเดี๋ยวนี้นะเพลงเจนซีหรือเพลงสากลหลายเพลงเขาจะทำซาวด์ดนตรีให้แปลกจะฟังแล้วหลอนๆหน่อยเพลงนี้นะครับ Golden Hours นะครับเพลงนี้นะขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลด้วยกันละกันนะครับนะสำหรับเพลงนี้เลยนะครับเข้าสู่เวลาเที่ยงคืนแล้วตอนนี้วันนี้มีคนฝากเสียงร้องไม่เอ่ยไม่มีหรอไม่มีเราก็จะคุยกันไปนะฮะในค่ำคืนนี้เลยกันละกันนะจ๊ะแต่ห้ามขอเพลงแล้วนะฮะถ้าเปิดเพลงลิขสิทธิ์เพลงเดี๋ยวจอมันจะดับเพราะมันเลยมา3ชั่วโมงแล้วนะครับเที่ยงคืนกันแล้วคืนนี้เข้าสู่วันเข้าพรรษาแล้วนะครับเข้าพรรษาลาพระเจ้ามิ้นรู้ไหมว่าแอลกอฮอล์มันก็มีข้อดีเหมือนกันนะข้อดีของแอลกอฮอล์ก็คือทำให้เลือดลมสูบฉีดดีเขาบอกว่าคนที่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วไปออกกำลังกายฮะคนที่เป็นสายฟิตเนสสายออกกำลังกายนะฮะหรือว่าคนที่ทำงานแบกหามกรรมกรเนี่ยเวลาดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะทำให้เลือดลมไหลเวียนดีไม่ทำให้ลดอาการปวดกล้ามเนื้อปวดคลายต่างๆนี่ไงคนแถวบ้านคนเฒ่าคนแก่เราหลายๆคนเวลาเขาไปทำงานหนักๆมาเขาชอบดื่มอ่ะเขาดื่มมาเป็นกระใสดื่มเป็นยาเล็กๆน้อยๆดื่มเล็กๆน้อยเป็นกระใสเป็นยาดื่มเยอะๆเป็นผีบ้านะฮะไม่เหมือนมิ้นนะมิ้นเนาะดื่มจนหน้ากลุ่มๆมีภาพหนึ่งที่มิ้นส่งมาให้ดูที่หน้าตาลอยๆนะนั่นคือแบบไปแล้วนะฮะประมาณครึ่งขวดแล้วนะฮะอามินเนาะอามินอยู่ไหนอะอาซาตานนะฮะหนุ่งหนิงนะครับชาบูหม้อทำให้ร้อนรุ่มเหรอฮะร้อนรุ่มร้อนอกร้อนใจนะฮะแหมก็นี่คือข้อดีของมันนะแต่ข้อเสียคือนั่นแหละโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันก็จะตามมาคือมีการวิจัยนะมินนะเขาบอกว่าเบียร์หรือเหล้านะถ้าดื่มแบบพอดีพอดีหรือว่าสัปดาห์หนึ่งดื่มพอดีพอดีนิดเล็กนิดน้อยเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเราปรับตัวไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นบางคนมีอาการต่างๆเนี่ยคือเดี๋ยวจะก็จำไม่ได้นะมันมีหลายโรคเหมือนกันที่บอกว่าเขาจะแก้ได้แต่ต้องดื่มแค่พอดีนะนะอย่างเช่นสัปดาห์หนึ่งดื่มแค่ไม่เกิน 2-3 แก้วเงี้ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะฮะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วซึ่งที่คนจะดื่มแบบนั้นนะครับถ้าดื่มแบบนั้นนะฮะไปกินยาดีกว่าไปกินยาแก้ปวดไปกินยารักษาโรคนั้นนี่ดีกว่าตรงจุดดีกว่านะเพราะว่าคนดื่มเหล้าส่วนมากเนี่ยจะต้องการดื่มเพื่อที่จะเป็นความบันเทิงอะไรเงี้ยเนาะเพื่อความบันเทิงในครอบครัวอะไรเงี้ยนะแผลใหม่ผมฟังตั้งแต่ออกมาใหม่ๆม่วนแผลใหม่เพลงใครนั่งไงใส่แผลใหม่ดูกันนะแผลใหม่นะฮะ

ของใครอ๋อนี่ของใครหมิวนี่หรอฮะไม่ใช่ของจินตลาภูลาภหรอนี่จะนึกถึงจินตลาภูลาภทันทีเลยนะแผลใหม่ฮะอ๋อจินตลาเหรอฮะอ๋อจินตลาภูลาภตั้งแต่สมัยนั้นใช่ไหมฮะมันเป็นเพลงเก่าแล้วนี่ใช่ไหมแต่ก็เพราะดีนะฮะจินตลาภูลาภนะฮะเคยดื่มสปายอ่ะมันร้อนที่คอไม่เอาอีกเลยนะฮะจริงหรอบางคนก็ดื่มสปายไม่ได้นะบางคนก็ดื่มสปายไม่ได้ส่วนมากสปายจะเหมาะกับผู้หญิงหรือว่าคนแบบคออ่อนๆหน่อยนะฮะอะไรแบบนั้นนะครับเอาว่ากันไปนะจ๊ะโอเคในช่วงนี้นะฮะได้ฟังลองฟังเพลงนาฬิกาทรายไหมในเวอร์ชัน AI นะฮะอยากให้มินร้องเพลงนี้

0: เสียงนี้มาเดี๋ยวนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะเนี่ยต้องสมทบทุนเอามิกเซอร์ไปซ่อมแล้วเนี่ยนะฮะนี่คือเพลงที่มีชื่อว่านาฬิกาทรายนะครับในเวอร์ชัน AI ที่ร้องเอาไว้นะจ๊ะร้องเอาไว้นะครับไปร้องเลยนะไปร้องเลย มอชาบูนะฮะเป็นเพลงที่ร้องยากนะสำหรับเพลงนี้นะครับถ้าจะให้เสียงเหมือนโบกี้ไลออนถือว่ายากมากเลยเพราะสไตล์ของเขานี่ก็คือเขาเรียกว่าแบบมาเต็มทีเดียวนะฮะ มาเต็มทีเดียวนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับเนาะอ่ะพี่สนวันดีเจครับเข้าพรรษาแล้วได้เวลาฉลองครับดีเจมาขอฉลองหนึ่งแก้วครับพี่สนครับพี่สนครับวันพระวันเจ้านะฮะนี่วันนี้เป็นโซจูโซจึ้งนะฮะแล้วก็โซดาตราสิงนะฮะมานี่มันไม่ได้ใส่ไอ้ไม่ได้ใส่น้ำแข็งนะฮะเป็นโซดาเนี่ยไอ้เปิดพัดลมแรงนะฮะแก้วแตกไหมเนี่ยนะคว้างสักขนาดนั้นนะโยนสักขนาดนั้นนะฮะฉลองต้อนรับวันเข้าพรรษาสำหรับพี่สน S99นะฮะจัดไปนะฮะนะครับนี่จะให้ลารายการหรือยังเที่ยงคืนแล้วนะเที่ยงคืน11นาทีแล้วนะเหมือนกำลังเมาส์กันเพลินทีเดียวนะครับในแชทนะฮะแต่ละคนที่กำลังฟังกันอยู่นะฮะคืนนี้จันนวลผ่องไหมคืนนี้จันนวลผ่องมองและคิดถึงตาเธอใช่ป่ะสักเพลงแล้วกันในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้นะฮะเหยื่อที่เสียชีวิตจากในส่วนของผับนะครับที่ลาดพร้าวเนี่ยนะฮะตอนนี้รวมเป็น37รายแล้วนะเราไม่ได้ดูข่าวมาหลายวันตอนนี้เพิ่มเป็น37รายแล้วนะฮะในส่วนของกรณีของผู้เสียชีวิตนะครับที่เกิดขึ้นนะครับส่วนของฮารุนนะครับฮารุนโซโลก็ตอนนี้ทางญาติก็รอข่าวนะฮะจากในส่วนของทางการอย่างเป็นทางการว่าเสียชีวิตแล้วอย่างไรเห็นเขาบอกว่าทางการว่าเสียชีวิตได้หลายวันแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ยอมแจ้งทางประเทศไทยทราบนะฮะนี่ก็แปลกเหมือนกันอัศจรรย์เหมือนกันมิ้นเคยเจอคนไทยเสียชีวิตในต่างประเทศไหมไปต่างประเทศแล้วไปเสียชีวิตต่างประเทศทำยังไงนะเมื่อวานนี้เจวินเล่าเรื่องราวหลอนๆได้ฟังปะเดี๋ยวเล่าเมื่อคืนได้ฟังเนาะที่กรณีของป๊อปปี้เคโอติไม่ใช่สิป๊อปปี้321นะฮะที่เธอไปเป็นสายการบินไปเป็นแอร์โฮสเตสให้สายการบินของกาตาแอร์ไลน์ฮะที่เธอเจอคนตายเที่ยวบินนะเดี๋ยวเล่าย้อนอีกรอบนึงก็ได้เนาะเดี๋ยวเล่าย้อนอีกรอบนึงก็ได้สั้นๆกาตาแอร์ไลน์มีคนตายในเครื่องบินเลยเธอต้องปฐมพยาบาลอย่างไรแล้วเขาเก็บศพกันยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกรอบกันละกันนะครับเนาะ

ากไว้นะครับเพลงชื่อว่าคืนจันทร์นะครับคืนนี้จันนนท์ผ่องมองและคิดถึงแต่เธอนะครับเพลงนี้จากพี่บอยพีชเมเกอร์ที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับสำหรับกรณีของฮารุณนะครับที่เสียชีวิตนะครับก็คือตอนนี้พี่สุนทรเขายังไม่ได้ระบุนะฮะว่าเสียชีวิตเพราะอะไรต่างฝ่ายก็ต่างคาดการณ์เป็นกันไปนะคือมันมีข่าวมาว่าเขาทราบเขาเห็นเขาเจอศพตั้งแต่วันที่17แล้วมั้งเคยเห็นว่าเสียชีวิต14ที่ผ่านมาแล้วแล้วไปเจอศพในห้องพักในโรงแรม17และทางการของประเทศนั้นเนี่ยเขาไม่แจ้งไทยมาเห็นว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ตอนนี้วันนี้วันที่30แล้วนะติดต่อไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าเสียชีวิตเพราะอะไรฆาตกรรมนะฮะโรคประจำตัวฆ่าตัวตายนี่ไม่รู้เดี๋ยวรอให้ทางการเขาแจ้งมาแล้วเขาจะบอกความจริงไหมอีกทีนึงเป็นทางโซเชียลในไทยก็เดือดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมปิดบังความจริงนะฮะถ้าญาติไม่ติดต่อไปคงไม่บอกคือผ่านไปเป็นครึ่งเดือนนะฮะกว่าเรื่องมันจะแดงออกมาแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะเขากำลังสืบสวนสอบสวนอยู่หรือโรงแรมอาจจะเป็นที่โรงแรมก็ได้โรงแรมอาจจะปิดข่าวทางการอาจจะไม่รู้โรงแรมอาจจะปิดข่าวการเสียชีวิตภายในนะครับแล้วพอโรงแรมรู้อะไรบางอย่างมาโรงแรมก็จะปิดข่าวยาวเลยว่าเฮ้ยไม่ต้องไปบอกอะไรนะฮะส่วนด้านทางการไทยก็ตามไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวแล้วก็ยังไม่สามารถสรุปได้มันคืออะไรนะฮะและทางไทยทางญาติที่ไทยที่กาฬสินธุ์เนี่ยก็ยังคงติดตามรอข่าวอย่างใกล้ชิดนะฮะว่าถ้าทางด้านของสถานกงสุลเขายังไม่ชี้แจงมาอย่างชัดเจนก็ยังไม่ปักใจว่าเสียชีวิตแล้วอย่างไรนะฮะต้องเป็นเอกสารอย่างชัดเจนเดี๋ยวเราติดตามข่าวอีกสักครั้งก็แล้วกันเนาะแต่อาจจะเพราะว่าเราไม่มีสถานทูตในจอร์เจียก็ได้เหมือนกันมันก็ต้องแจ้งสินะฮะมิ้นเนาะถ้าติดต่อสถานทูตใกล้สุดก็คือตุรกีแล้วเขาจะเก็บศพไปเพื่ออะไรใช่ไหมมันต้องมีการแจ้งมาเลยประกาศตามหาว่าเป็นใครประเทศอะไรเงี้ยนะฮะมันก็ต้องมีเอกสารหนังสือใช่ไหมฮะนะครับเนาะพูดถึงเรื่องราวการเสียชีวิตเมื่อคืนนี้ดิเจเล่าไปเวลาคุณอาจจะไม่ได้ฟังเมื่อคืนนี้เพราะเมื่อคืน YouTube มันตัดไปก่อนเนาะนะครับเมื่อคืนดิเจเล่าข่าวเรื่องราวของสาวป๊อปปี้321นะฮะหลังจากที่เธอไม่ได้ร้องเพลงใน321ที่ RS แล้วเธอก็ไปสมัครสายการบินของ Qatar Airlines นะครับเธอบอกว่าเธอเจอประสบการณ์หลอนๆอยู่3เรื่องทีเดียวเอามาสรุปให้ฟังสั้นๆแล้วกันเมื่อคืนเล่ารอบเนาะนะฮะก็คือเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องราวที่เธอเจอเขาว่าประสบการณ์หลอนนะเขาบอกว่าปกติแล้วมิ้นนะในสายการบินทุกสายการบินเนี่ยถ้าสมมติว่าสายการบินนั้นมีคนตายหมายถึงว่าเขาจะฝากศพเนี่ยทุกคนจะไม่รู้สักคนเลยคนที่รู้คนเดียวนะก็คือในส่วนของกัปตันเท่านั้นเองคนขับเครื่องบินนะฮะส่วนแอร์โฮสเตสจวดจะไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบสักคนเลยนะฮะซึ่งสาวป๊อปปี้เธอเล่าให้ฟังว่าในเที่ยวบินวันนั้นเนี่ยนะฮะมีศพมา1ศพซึ่งทุกคนไม่รู้นะครับก็คือมีแอร์โฮสเตสคนหนึ่งนะครับเขาเป็นคนที่มีเซนส์นะครับมีเซนส์แล้วก็สามารถรับรู้ได้เขาบอกว่าหัวหน้าสั่งว่าไปนับซิวันนี้ผู้โดยสารมีครบหรือไม่ตอนนั้นเป็นช่วงเวลากลางคืนเขามีการหรี่ไฟในห้องโดยสารให้มืดนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้นอนหลับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วปรากฏว่าแอร์คนนี้ที่เขาไปนับเนี่ยนับได้16คนแต่ในข้อมูลระบุว่าแค่15คนทางด้านหัวหน้าก็ไปนับมี15คนนะ16คนก็เถียงกันก็ไปนับอีกรอบนึงก็มี16คนแต่คนอื่นนับแล้วมี15คนทันใดนั้นยังไม่จบนะฮะก็มีวอลมาเขาเรียกว่าเป็นโทรศัพท์วอลมาว่าแอร์โฮสเตสมาเคลียร์ผู้โดยสาร1คนหน่อยยืนขวางประตูทางออกยืนขวางประตูของเขาเรียกว่าคนขับเครื่องบินน่ะของกัปตันพอดีกัปตันจะเดินไปห้องน้ำเขายืนขวางประตูอยู่ดืนหันหลังอยู่ไม่ยอมหลบเลยอะไรฮะกับแอร์โฮสเตสก็บอกว่าไม่มีนะคะในคุยมันเป็นภาษาอังกฤษนะไม่มีนะฮะไม่มีก่อนเนี้ยยืนขวางประตูเนี่ยเขาจะมีไอ้ลูกตาแมว2ตาแมวฮะส่องเขาดูก็ปรากฏว่าไม่มีเถียงกันไปเถียงกันมากัปตันก็เปิดประตูมาปั้งนะฮะไม่มีใครสักคนเลยนะคนที่นอนอยู่ก็คือนอนหลับปกติหมดเลยทุกคนก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาเจออะไรในเที่ยวบินนี้นะฮะก็มาทราบทีหลังว่าใต้เครื่องบินนะฮะวันนั้นเขาขนศพมาด้วย1ศพเขาขนศพมาด้วย1ศพก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะขึ้นมาชั้นข้างบนก็ได้ก็เลยพากันหลอนเลยครับไม่หลับไม่นอนก็เลยกลัวกันเลยในส่วนของสจ๊วตแล้วก็แอร์โฮสเตสในเที่ยวบินตอนนั้นเพราะว่าคนที่รู้มีเพียงคนเดียวก็คือกัปตันนะฮะอันนี้คือประสบการณ์หนึ่งนะฮะอีกเรื่องนึงที่ป๊อปปี้เธอไลฟ์ฟังเธอบอกว่านี่คือเรื่องแรกนะอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอันนี้วิญญาณตามมานะฮะก็คือในตอนนั้นเนี่ยที่ผู้โดยสารชาวต่างชาติกำลังนั่งหลับกันนะฮะช่วงเวลากลางคืนนะฮะอยู่ดีๆก็มี หญิงผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่งเป็นชาวต่างชาตินะครับเดินเข้ามาหาเป็นผู้พูดภาษาอังกฤษนะฮะบอกว่าขอให้ไปเอายาไปให้คุณตาหน่อยคุณตาเขาอยู่ตรงนั้นตอนนี้มันถึงเวลากินยาเขาพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแอร์โฮสเตสก็โอเคค่ะคุยภาษาอังกฤษนะแล้วก็
ยายคนนี้ก็เดินหายไปนะฮะก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับเขาก็เอายาไปให้คุณตาว่าปุ้นตาตาตื่นได้แล้วตอนนี้ได้เวลาทานยาแล้วค่ะอย่างเงี้ยฮะก็ปรากฏว่าคุณตาคะกินยาแล้วหรอใครมาบอกหนูหรอประมาณนี้คุยกับภาษาอังกฤษนะฮะก็บอกว่ามีคุณยายคนหนึ่งเขาเดินมาบอกแล้วตาก็ตกใจทำหน้าตกใจก็อ๋อไม่มีอะไรเขาคงเป็นห่วงละมั้งเนี่ยนะฮะก็มาทราบทีหลังเหมือนกันว่าเหมือนเดิมนะฮะว่าข้างใต้เนี่ยข้างใต้คาโก้เนี่ยข้างใต้เนี่ยเขาขนศพคุณยายมานะคุณตาคนนี้แหละนะยายเขาเสียชีวิตแล้วเขาเอาศพมาด้วยเขาไว้ชั้นข้างล่างเนี่ยของเครื่องบินนะฮะเขาแพ็กศพใส่มาด้วยคนพอดูแล้วก็ตกใจกันหลอนกันเลยทีเดียวนะฮะออกจากเครื่องบินก็ไม่ได้อันนี้คือประสบการณ์ของแอร์โฮสเตสและสจวตนะที่อยู่บนเครื่องบินนะฮะเขาบอกว่าบางครั้งบางทีเนี่ยกำลังอยู่ในห้องแต่งตัวหรือว่าห้องนอนเนี่ยนะฮะจะเห็นคนเดินแวบไปแวบมาแต่ที่มีคนเห็นที่ชัดสุดอีกก็คืออีกอันนึงก็คือที่ห้องแต่งตัวเนี่ยมันจะมีม่านผ้าม่านสำหรับการแต่งตัวฮะที่มันจะเป็นม่านรูดนะมิ้นรูดฟุบอย่างเงี้ยนะฮะเขาบอกว่าเห็นมีคนยืนอยู่ข้างใน1คนเป็นผู้หญิงนะฮะไม่ยอมออกมาสักทีเขาก็จะรอแต่งตัวต่อเงี้ยนะฮะเขาก็เลยไปถามพอเดินไปปั๊บเปิดม่านปุ๊บหายตอนแรกเห็นขายืนอยู่นะฮะอันนี้ก็พากันหลอนเหมือนกันทั้งสายการบินเหมือนกันก็แสดงว่าสายการบินนี้เคยมีคนตายมีวิญญาณอยู่มากมายอันนี้ของ Qatar Airlines นะฮะที่เขาเล่าให้ฟังนะฮะส่วนประสบการณ์ที่ใกล้ที่สุดของสาวคนนี้นะฮะที่เธอเจอกับตัวก็คือตอนนั้นมีผู้โดยสารเที่ยวบินของตอนออกกำลังจะแลนดิ้งลงแล้วนะครับปรากฏว่ามีผู้โดยสารคนหนึ่งเป็นชาวตอนออกกลางเป็นแขกนะฮะปรากฏว่าเขาเหมือนกับสำลักนะฮะสำลักหรือมีอาการหายใจติดขัดฟืดฟาดแล้วทุกคนก็ตกใจกันนะฮะพอดีว่าเที่ยวบินนั้นมีคนหมอคนหนึ่งนะเขาก็ไปช่วยไอ้ปั๊มหัวใจนะฮะเอานอนลงกับพื้นเลยนะครับปั๊มหัวใจกันนะฮะปรากฏว่าสุดท้ายแล้วปั๊มไม่ไหวเสียชีวิตเลยเสียชีวิตในคารวะที่นั่งโดยสารเลยนะฮะและประเด็นคือมันอยู่บนเครื่องบินอยู่ฮะสุดท้ายแอร์โฮสเตสและสจวตเขาเรียนมาเขาจะต้องมีการช่วยกันแพ็กศพนะฮะคุณผู้ฟังเคยดูหนังเรื่อง5แพร่งใช่มั้ย5แพร่งหรือ4แพร่งนะมิ้นที่พลอยเชอร์มานนะฮะที่ในหนังนะคล้ายๆกันนะฮะเขาก็จะแพ็กศพนะฮะแต่เขาไม่ได้ปล่อยทั้งตัวนะเขาจะมีผ้าดิบพันไว้ก่อนผ้าดิบพันไว้ก่อนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาถุงซิปล็อกนะฮะที่เป็นซิปอะฮะใส่เข้าไปแล้วเขาให้นั่งบนเก้าอี้นั่นเลยนะให้นั่งบนเก้าอี้แต่ว่าเขาจะมีอีกจุดนึงที่อาจจะเป็นโซนด้านหลังๆนะฮะไม่ให้นั่งข้างหน้านะฮะเขาจะอยู่ด้านหลังเลยเขาจะเคลื่อนย้ายศพนะฮะอุ้มไปนะฮะแล้วเอาไปไว้ข้างหลังก็คือใช้เชือกมัดเลยนะอุ้ยน่ากลัวมากนะฮะกดมันกระดุกกระดิกมาทำไงฮะก็คือเขาต้องมัดเลยมัดติดกับพนักเก้าอี้เลยแล้วก็รอจนกว่าเครื่องจะแลนดิ้งลงนะแล้วคุณฟังคิดดูว่ามันจะหลอนแค่ไหนฮะนี่ก็เป็นประสบการณ์ของสาวป๊อปปี้นะฮะที่ไปทำงานที่ Qatar Airlines แล้วก็เจอเรื่องหลอนๆมาน่ากลัวมากเลยนะฮะนะฮะหลอนไม่มิ้นนี่คือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเรื่องราวพวกนี้ถ้าไม่เจอกับตัวเองนี่หลายคนไม่เชื่อนะไม่เชื่อเนาะนี่เป็นประสบการณ์ของลูกที่เขาเรียกว่าเอามาสรุปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสั้นๆกันละกันนะฮะเอาไปวางไว้บนเก้าอี้ด้านหลังสุดนะมิ้นบอกไว้นะแต่ละมิ้นประสบการณ์มิ้นก็คงจะเคยเจอหรือเคยสัมผัสได้นะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของสจวตนะครับแล้วก็แอร์โฮสเตสที่เขาเคยเจอบนเครื่องบินแอร์โฮสเตสต้องเรียนรู้ทุกอย่างเลยการเสียชีวิตนะเครื่องบินตกน้ำนะทำยังไงเขาเรียนรู้หมดเลยพอถึงเวลาปฏิบัติจริงนะไม่มีใครช่วยได้เพราะว่าข้างบนในหมอไม่มีแพทย์ไม่มีนะต้องช่วยกันเองถ้าถึงเวลาตายก็คือตายเลยมันไม่เหมือนข้างล่างนะที่เราจะจอดรถได้เนาะจอดรถเข้าโรงพยาบาลอะไรต่างๆได้นะฮะมิ้นบอกว่าปวดฉี่ลุกเข้าห้องน้ำง่ายมากแล้วอยู่บนเครื่องบินหนีไม่ได้ด้วยนะคะใช่มันหลอนมากเลยซาตานนะมันหลอนมากจริงๆนะนี่ไงดื้อไงดื้อซาตานไงดื้อหรือจะซาตานนี่จะมีหรือว่าดื้อนะจะมีใช่ไหมฮะจะมีจะมีดิจะจำผิดนะฮะพอดีเมื่อกี้พิเศษเขาถามหาดื้อนะฮะ นะฮะเมื่อกี้มีขอมาจากพี่โอมนะครับอยากฟังเพลงนาฬิกาทรายนะฮะขอดึงเพลงมาชุดท้ายรายการเนาะวันนี้ไม่จบเพลงละใครแล้วนะเอาแค่นี้พอนะฮะหนึ่งเพลงใจหนึ่งเพลงหลอนๆ

บกิเลออนนะครับนี่คือนาฬิกาทรายนะครับถูกใจมากเลยสำหรับเพลงนี้นะครับพี่ป๊อปโรดี้เจครับฟังเพลงฟังเรื่องหลอนเมื่อกี้แล้วฟังแล้วหลอนมากๆเลยแล้วตอนนี้พี่ป๊อปกำลังขับรถคนเดียวด้วยนะกำลังเดินทางไปเมืองน่านนะครับท้องฟ้าถนนมืดมากๆเลยนะฮะ ไม่กล้ามองกระจกหลังเลยใช่ไหมพี่ไม่ต้องมองพี่ต้องไปมองนะฮะแล้วเวลาฮะเรื่องผีเรื่องหลอนไม่มีหรอกฮะผีเอาจริงๆนะผีมีจริงไหมผีก็มีครับแต่ว่าเขาอยู่ของเขาไม่ได้มายุ่งกับเราหรอกจริงๆผีนะเขากลัวคนมากนะผีเขาเหมือนหมาเหมือนแมวพี่ป๊อปเขากลัวคนมากสมมตินะเอาชัดๆนะสมมติว่าถ้าคุณฟังแล้วคนฝั่งเดินเข้าไปในสุสานในป่าช้านะฮะเขาก็เห็นเรานะเขาก็ยินมองแต่เขาจะหลบตามต้นไม้หลบตามพุ่มไม้ต่างๆเขากลัวคนถ้าอยู่ดีเราเดินดุ่มๆเข้าไปหาเขาจะหลบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาวาบได้เขากลัวคนผีกลัวคนจริงๆนี่จะดูมาจากหลายรายการที่เขาไปถ่ายทำนะฮะเขาจะแอบซุ่มมองไกลๆหลบซ้ายหลบขวาซุ่มมองเพราะว่าผีเนี่ยเขาเป็นพลังงานที่อ่อนกว่านะครับเขาเป็นพลังงานที่อ่อนกว่าเขาอยู่ของเขาไปก็เป็นร่างที่ไร้วิญญาณนะครับแต่คนเราเนี่ยมีพลังที่มากกว่ามีจิตวิญญาณที่แรงกว่าเพราะนั้นเขาจะกลัวอยู่แล้วเหมือนหมาแมวฮะเราเดินเข้าไปไหนอะหลบหมดแล้วมันกลัวแต่ที่มันเห่าเราคือมันป้องกันตัวเองป้องกันตัวเองเพราะนั้นอย่าไปกลัวเรื่องพวกนี้นะครับเป็นจิตเป็นเรื่องที่เราสร้างขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาแล้วหลอนกับตัวเองเหมือนกันนะฮะถามว่าผีมีจริงไหมดีจะเชื่อว่าผีมีจริงนะฮะมันมีจริงจริงเขามีจริงจริงถ้าเราไม่ไปเล่นกับเขาไม่ไปแย่เขาไม่ไปเล่นเขาไม่เล่นตอบฮะแต่ถ้าเขาไปเล่นเราไปเล่นกับเขาเรียบร้อยนะฮะต่างคนต่างอยู่นะจ๊ะพี่ป๊อปว่าเดียมครับเดียมระวังเด้อนะฮะเมื่อตอนกลางวันนะพี่สุนทรอยู่ไหมครับพี่สุนทรบอกว่าเดี๋ยวพี่เจขอเริ่มไปดูข้อความพี่สุนทรแป๊บหนึ่งนะฮะพี่เราบอกว่าผมก็เป็นโรคจิตชนิดหนึ่งครับดีเจเวลาขับรถเวลากลางคืนนะเวลาผ่านศาลาหรือป่าช้าเนี่ยชอบหันไปมองเผื่อเจออะไรแต่ก็ไม่เคยเจอไม่มีหรอพี่เลิฟหรือถ้าสมมติว่าเขาจะมีนะฮะก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันในกรณีที่เขาจะมีก็มีได้พี่เลิฟมีได้เหมือนกันนะฮะวิญญาณเนี่ยเขาจะมีอันนี้ที่ดีเจดูจากหลายรายการแล้วก็ที่เราวิเคราะห์นะฮะวิญญาณเขาจะเป็นเหมือนกับรังสีอะไรบางอย่างที่ปิดเคลือบเขาไว้อยู่เหมือนคลื่นสัญญาณวิทยุโทรทัศน์นะฮะเหมือนคลื่นโทรศัพท์ฮะถ้าสมมติว่ามันมีบางช่วงที่คลื่นสัญญาณมันเปิดออกอ่ะเราจะเห็นตัวเขาแต่เมื่อไหร่ที่เขาเอาสัญญาณอะไรคลุมไว้บางอย่างเนี่ยเขาก็จะปิดการมองเห็นนึกภาพออกเนาะสมมติว่าเขานั่งอยู่ตรงศาลาอย่างเงี้ยนะถ้าสมมติว่าเขาเผลอหรือว่าเขาจะให้เห็นเราก็เห็นเลยเห็นจริงๆเห็นว่านั่งอยู่จริงๆเป็นดำๆอะไรก็ว่ากันไปนะเป็นเงาดำเงาขาวก็ว่ากันไปแต่ถ้าเขาไม่ต้องการได้เห็นก็คือไม่เห็นเลยอาจจะนั่งอยู่ตรงนั้นก็ได้อย่างเงี้ยครับนะฮะพี่สุนทรบอกว่าดีเจครับขนลุกเลยฮะเคยมีคนนั่งนะฮะพี่สุนทรเคยส่งภาพบอกว่าพี่สุนทรยังไงนะพี่สุนทรที่พี่สุนทรส่งภาพไอ้เบาะหลังตัวเองมาให้ดูอะบอกว่าเคยมีคนนั่งอะเมื่อกลางวันเมื่อกี้เล่าเรื่องผีไปบอกว่าเวลาขับรถนะชอบหันไปมองไอ้ข้างๆเนาะบอกข้างๆเนี่ยก็เลยเอาของมาวางเต็มเลยกลัวนะบางคนขับรถยนต์นี่เอาของต่างๆมาวางเต็มทีเดียวนะฮะกลัวนะฮะนี่พี่สุนทรส่งภาพมากำลังนอนบนเตียงฟังดีเจอยู่นะฮะแหมนะฮะเลยอาจจะนั่งอยู่ตรงนั้นก็ได้เงี้ยนะฮะพี่สุนทรบอกว่าดีเจครับขนลุกเลยฮะเคยมีคนนั่งนะฮะพี่สุนทรเคยส่งภาพบอกว่าพี่สุนทรยังไงนะพี่สุนทรที่พี่สุนทรส่งภาพไอ้เบาะหลังตัวเองมาให้ดูอะบอกว่าเคยมีคนนั่งอะเดี๋ยวเมื่อกลางวันเมื่อกี้เล่าเรื่องผีไปเขาบอกว่าเวลาขับรถนะชอบหันไปมอง

นอนห่มผ้าซะเย็นเฉียบสบายใจทีเดียวนั้นเนี่ยนะฮะพี่พูดมาอ้าวไฟฟ้าดับเหรอพี่เอ้าพูดไปพูดมาไฟดับเฉยเลยว่ะพี่พูดมาไฟดับเฉยเลยนะฮะตายแล้วแสดงว่าวิญญาณเขาได้ยินนะเนี่ยนะฮะมีคนไปเล่นสวิตช์ไฟหรือเปล่าพูดไปพูดมาไฟดับเฉยเลยว่ะเป็นรถคันเก่านะครับคันนั้นขายไปแล้วอ๋อขายไปแล้วใช่ไหมพี่ขายไปแล้วใช่ไหมฮะงั้นขออีกหนึ่งเพลงมาขออีกหนึ่งเพลงมาเป็นรถคันเก่าแล้วขายไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่คนกลัวมากเลยนะฮะไม่กล้าขับรถยนต์ตัวเองกลางคืนกลัวมีคนมานั่งข้างๆหรือว่าหันกระจกหลังไปมองไปดูเห็นนะมันมีคนเห็นมีสาวๆมานั่งแหละจริงไหมพี่พี่สุนทรบอกว่ารถคันเก่าเคยมีเห็นผู้หญิงมานั่งในรถมีคนว่าอ้ามพาใครมาด้วยพาใครมาด้วยอย่างนี้นะฮะมันพังบ่อยแล้วนะฮะเขาคงมาลาอ๋ออุ้ยหลอนนะพี่นาถ้าเจอจริงๆก็หลอนนะเด้อเพลงนี้มิ้นต้องชอบแน่เลย

ดนตรีน่ากลัวมากเลยนะฮะหลอนมาเลยเพลงนี้นะครับนี่คือเพลงผวังจิตเป็นเวอร์ชันใหม่นะฮะคำสารภาพของหมอผีนะ MV น่ากลัวมากเนาะโดยเฉพาะท่อนที่แต่ MV สวยนะ MV สวยชอบภาพสวยมากแล้วก็แบบถ่ายทำได้ดีมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะท่อนที่ปรางทิพย์นั้นใส่คอนแทคเลนสีคอนแทคเลนอะไรมิ้นเนี่ยอันนี้ชอบมากเลยภาพคอนแทคเลนเนี่ยน่ากลัวมากอันนี้คอมพิวเตอร์กราฟิกคอนแทคเลนเนี่ยเป็นคอนแทคเลนส์สีขาวใส่เป็นผีนะฮะหลอนมากๆเลยนะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าหนังนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับนะอันนี้ใครแสดงอะพระเอกเป็นใครอะน่าดูเหมือนกันนะเรื่องนี้นะฮะไม่เอาเลย MV น่ากลัวมากซาตานบอกเอาไว้นะเปิงมางมากเลยนะฮะผีอีเมย์มากเลยทีเดียวนะเป็นคอนแทคเลนส์สีขาวนะจ๊ะแต่ชอบนะมิวสิกวิดีโอสวยแล้วก็แบบครีเอทอะลองไปดูใน YouTube ดูนะฮะหลอนดีนะฮะมีต้องใส่บ้างสิมีนอยากเห็นมีนแบบใส่คอนแทคเลนส์แบบนี้บ้างนะฮะพี่สุนทรดนตรีเหมือนเพลงงานศพใช่ๆดนตรีเหมือนเพลงงานศพเลยฮะไม่ค่อยชอบฟังพี่สุนทรว่ากลัวหลอนละสินะฮะดูสิดนตรีหลอนมากเลยอะแล้วจะปิดรายการแล้วนะป่ะเดี๋ยวจะล่ำดารายการกันแล้วคืนนี้นะฮะมันวังเวงใช่ไหมฟังแล้ววังเวงใช่ไหม พี่สนบอกว่าเมื่อกี้ที่เจนเล่าข่าวบอกว่าบอกข้างๆระวังผีมันนั่งใช่ไหมฮะพี่สนว่าไม่มีครับดีเจครับเอาเล่าวางไว้เต็มทีเดียวเอสเก้าเก้าวางเต็มทีเดียว เอาเล่าเอสเก้าเก้าวางไว้แล้วเรียบร้อยใช่ไหมฮะ กันผีนะระวังผีขโมยเอสเก้าเก้าเลยพี่งั้นขอตัวก่อนคืนนี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะฮะกับดีเจวินนะจ๊ะที่ BP Radio นะฮะงั้นเราปิดท้ายด้วยเพลงธรรมดาขอปิดท้ายด้วยเสียงเปิงมาอีกรอบเมื่อกี้ได้ไหมเปิงมาอีกรอบหนึ่งหลอนดีอ่ะดูสิโอ้ยหลอนมากเลยนะฮะผีออกมาเปล่าเนี่ยนะฮะกู๊ดไนท์ครับบายบายนะจ๊ะพี่กะละปังหายังไม่หลับนะฮะโอเคครับไว้เจอกันนะครับนะขอบคุณทูรีแท็กด้วยกันละกันนะจ๊ะยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ร้านจะยอดครบต้น1บาทครับรำลากันเลยกันคืนนี้หลับฝันดีเจอผีกันนะฮะบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์ครับ

พลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่0840456862เพลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862Thanks for listening to BP Radio Online Thailand.

ณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง DP Radio Thailand คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862